0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาแล้วค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเลยกับ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่อยู่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์บ้านของแต่ละคนมาด้วยว่าตอนนี้แห้งแล้วหรือว่ามีเริ่มมีลมเย็นๆนะคะเข้ามาค่ะ
2: ค่ะต้องขอบคุณคุณแพตตี้ด้วยนะคะที่กรุณาเดินทางมาเข้าสตูดิโอ
1: ไม่เป็นไรเลยยินดี
2: เพราะว่าจากบ้านดิฉันเนี่ยทุกเส้นค่ะที่มุ่งหน้าไปอสมทเนี่ยคือเส้นทางน้ำท่วมทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ทักทายคุณผู้ฟังหน่อยดีไหมคะแต่ว่าต้องรบกวนคุณแพตตี้ช่วยหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะก็วันนี้นะคะคุณอัมพรทักทายมาคุณหมูก็อรุณสวัสดิ์กันมาคุณอมรีนะคะทักทายกันมาคุณเป้าหมายของชีวิตก็บอกว่าตอนนี้พระรามสีน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะคุณสุมิตรก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณอ้วนน่ะเตรียมตัวแล้วนี่คุณอ้วนเตรียมตัวให้คำแนะนำกับเรื่องของการเตือนภัยอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอคุยกันต่อกับอาจารย์เกษมสันนะคะคุณบุพภาก็อวยพรให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกุสุมาคุณณัฐเมศบอกว่าลาดพร้าววังหินน้ำลดระดับลงมากแล้วเริ่มเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะ อันนี้ฝั่งลาดพร้าววังหินแต่ว่าถ้าเมื่อคืนเนี้ยตอน 4 ทุ่มอ่ะเลยลาดพร้าว71ขึ้นไปเขายังเขาปิดถนนเลยนะคะตำรวจไม่ให้เข้าละเพราะมันน้ำยังลึกอยู่ไม่ให้รถขับเข้าไปเหมือนกับมุ่งหน้าเดอะมอลล์บางกะปิอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไป
2: โซนนั้นน่ากลัวจริง
1: ใช่นะคะคุณวรเดชค่ะลำปางฝนตกปล่อยๆอ่ะนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ใน LINE Official ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันขอให้ทุกคน Stay Dry Bangkok วันนี้นะคะ
2: ค่ะเอาใจช่วยนะคะหลายท่านที่ติดอยู่ในน้ำท่วมสูงนะติดมาหลายวันแล้วอาหารก็ไม่มีทานนะบางบ้านนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยมีเด็กมีผู้ป่วยด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะขอให้ฟันฝ่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกับชาวอโศกนะคะชาวอโศกจะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์นะคะว่า
1: อโศกแห้งนี่นะ
2: การสื่อสารเนี่ยต้องทำอย่างไรในสภาวะวิกฤตนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องทริปท่องเที่ยวที่โอ้โหน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะคุณแพตตี
1: ้ใช่แล้วค่ะใครที่โอเคถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณเก่งมากๆดังนั้นเราจะต้องมาให้กำลังใจตัวเองกันหน่อยนะคะใครที่มีแพลนนะอยากจะไปเที่ยวช่วงก่อนสิ้นปีแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็มานี่ดีกว่านะคะคุณจะได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายค่ะกับทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นทางที่ Exclusive มากๆที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณนะคะไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็จะได้ย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทวีนะคะบินทวีแล้วก็จะพาคุณจากนั่งล่องน้ำเสร็จปุ๊บไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าต่อเลยค่ะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจก็รอฟังได้เลยนะคะเพราะว่าความพิเศษของทริปนี้เนี่ยก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานค่ะได้ฟังเกร็ดความรู้สาระเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองเจาะลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะและเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องห่วงจัดเต็มแน่นอนแบบ 100.5 นะคะระดับ5ดาวทุกคืน

0: และดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอนยามค่ำคืนนะคะจะออกเดินทางกันในวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งจำนวนจำกัดนะคะท่านไหนที่สนใจยกหูด่วนค่ะโทรได้นะคะที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบโทรด่วนเลยนะคะ
1: อืมค่ะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายชาวอโศกกันดีกว่านะคะกับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์เกษมสอนของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาพวกเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน้ำท่วมไปติดตามมันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสอนวีรกุล
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสันค่ะ
0: ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์รุ่นสัตว์ครับคุณอัญญพัฒน์และผู้ประสบภัยคุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: โอ้ยเส้นทางกลับบ้านค่ะอาจารย์คะจริงๆดิฉันก็ออกมา16นาฬิกาเองนะคะวันนั้นถึงบ้านแท้ทุก
3: ผมเมื่อกี้สองท่านแซวว่ามาคุยกับคนที่อยู่อโศกผมเพิ่งได้กลับอโศกมาเมื่อวานนี้ค่ำๆเองนะครับติดอยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันครับ
0: อโศกอยู่ลาดพร้าวมาโ
3: ศกเพราะว่ามีงานเย็นวันศุกร์แล้วก็เห็นฝนตกทั้งวันแล้ววันเสาร์เช้าจริงๆก็มีนัดหมายแต่เช้าก็เลยคิดว่าเราเช็คอินโรงแรมใกล้ๆแถวแถวลาดพร้าวแถวแถวกรมประชาสัมพันธ์น่าจะสะดวกกว่านะครับก็เช็คอินไว้ปรากฏว่าพอกลับเข้าไปถึงเท่านั้นเองออกมาไม่ได้เลยนะครับโชคดีก็โรงแรมมีอาหารข้างๆมีร้านสะดวกซื้อยังพอประทังชีวิตไปได้นะครับแล้วก็เลยเมื่อวานเย็นๆเพิ่งได้กลับมาถึงอโศกครับแถวนี้แห้งดีครับ
1: ใช่พบ
0: ค่ะแห้งจริงดิฉันไปมาเมื่อวานอโศก
1: จริงแห้งจริง
3: ทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องครับคุณอิศรีทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบซึ่งกทม.ไม่ได้พร่องน้ำเอาไว้นะครับมันจะล้นมาจากตรงนั้นนะครับก็
0: มาอาจารย์เชิญค่ะผู้ประสบภัยคุยกับผู้ประสบภัยได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: บ้านแพทย์ก็ประสบภัยบ้านแพทย์และหมู่บ้านแพทย์ก็คือข้างหลังคือคลองมันก็มาจากคลองอ่ะมันคือคลองต่อเนื่องมาจากอะไรก็ไม่รู้เขาก็มีชื่อคลองนะแต่ว่ามัน
3: แล้วพอไหวไหมครับแล้วตอนนี้สภาพเป็นไงบ้าง
1: คือแพทย์ย้ายบ้านออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแพทย์ย้ายขึ้นอยู่คอนโดมา 3-4 ปีบ้านก็คือทิ้งไว้ซึ่งขับไปดูก็คือท่วมแน่นอนค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปรอทีเดียวเลย
3: คือ
1: ทิ้งไว้ก็น่าจะจ่อมเหมือนกัน
3: ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ประสบภัยครั้งนี้ก็ให้กำลังใจช่วยกันครับ
0: ค่ะเช้านี้อาจารย์จะพาไปถอดบทเรียนการสื่อสารเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ได้แตะถึงละเรื่องการไม่พร่องน้ำในคลองแสนแสบอาจารย์เชิญค่ะ
3: ครับจริงๆวันนี้จะต้องพูดถึงเศรษฐีไทยตัวต่ำซ้ำซากตอนที่2นะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วมันก็เลยต้องมาถอดบทเรียนกันหน่อยจริงๆหัวข้อจริงๆที่อยากจะตั้งมาก็คือถอดบทเรียนสื่อสารน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาล่ะเห็นหลายๆคนเครียดก็เอาหัวข้อเบาๆกันตรงนี้ก่อนผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีการลงมือแก้ไขวิกฤตที่เรียกว่าแอคชั่นกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เรียกว่าที่ผมใช้คำว่า communication crisis communication เนี่ย2 อย่างมันมีความสำคัญพอๆกันนะครับ action เที่ยวนี้ผมวิเคราะห์ว่าล้มเหลวเพราะว่าทุกคนรู้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าอาจจะประมาทหรือคาดการไม่ถึงนะครับว่ามันจะหนักขนาดนี้แล้วมันจะท่วมขนาดนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร่องน้ำทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ 100% ผมว่าแอคชั่นเนี่ยล้มเหลวทุกคนเห็นชัดนะครับแล้วส่วนการสื่อสารก็ล้มเหลวเช่นกันนะครับก็ล้มเหลวเช่นกันเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามทีนี้ข่าวนี้ทั้ง2 อย่างทั้งแอคชั่นกับคอมมูนิเคชันเนี่ยมันล้มเหลวทั้งคู่นะครับทีนี้ คุณอิศรีคุณพัฒน์ลองดูสิครับรู้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีสักกี่หน่วยงานลองถาม AI ที่มีอยู่ในมือดูสิครับท่านผู้ฟังลองช่วยคุณอิศรีคุณนภัทรลองหาดูสิครับลองถามมา
0: ให้
3: หน
0: ่อยสำนักงานระบายน้ำนะคะอาจารย
3: ์ใช่คือเอาจำนวนหน่วยดูก่อนคุณอิศรีจำนวนหน่วย
0: ค่ะ
3: จำนวนหน่วยเนี่ยลองถามว่า ประเทศไทย

0: มีหน่วยบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยสักกี่หน่วยท่านผู้ฟังลองทายในใจสิครับว่าจะมีสักกี่หน่วยเจอไหมครับ
1: ตึ๊บถามค่ะ
2: ตึ๊บนะคะอาจารย
0: ์ครับท่านผู้ฟังคุณ
1: หลายหน่วย
0: เลยกี่หน่วยครับ
1: หลักร้อยหน่วย
0: ทั้งหมดเนี่ยมัน
1: หลักร้อยหน่วย
0: เยอะแยะไปหมดครับอยู่ใน13กระทรวงเท่าที่ผมเห็นตัวเลขหน่วยใหญ่ๆเนี่ยนะครับหน่วยย่อยๆคงเป็นร้อยอย่างที่ว่าแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆเนี่ย48หน่วยงานท่านผู้ฟัง13กระทรวงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันไม่มีเจ้าภาพชัดเจนผมเคยคุยกับผู้บริหารจัดการทั้งน้ำบอกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละคนมีแต่หน้าที่นะแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์อย่างเที่ยวเนี้ยการสื่อสารเนี่ยกรมอุตุหน้าที่คืออะไรรู้ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าที่คือบอกว่าฝนจะตกมากตกน้อยแต่จริงๆแล้วถามว่าเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องเตือนเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นหน่วยงานอื่นนะอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกทมใช่ไหมสำนักระบายน้ำใช่ไหมต้องเตือนว่ามันจะท่วมนะมันมาแล้วนะมันท่วมถึงขั้นไหนเรียลไทม์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า2หน่วยงานเนี้ยต้องทำงานร่วมมือกันแบบสุดๆมั้ยแต่ราชการไทยเรารู้อยู่แล้วนะว่าการทำงานที่แบ่งเป็นท่อนๆเป็นไซโลโกดังใครโกดังมันเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วที่เหลือเข้าไปว่ากันเองงั้นภาพที่ผมเห็นก็คือว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจริงอย่างที่ท่านรองทิบดีณัฐวุฒิออกมาพูดมีเครื่องไม้เครื่องมือดีที่สุดมีเรดาร์ตรวจฝนรู้ว่าฝนตกตรงไหนรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนแม่นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา3ชั่วโมงถึง1วันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลแม่นแหละเพราะเขามีเรดาร์วัดฝนแต่ก็ทำได้แค่นั้นเนาะแต่ว่าแต่ละมันจะท่วมไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมไหมที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่เราบอกฝนจะตกวันที่24 25 26ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ตกหนักเนี่ยถ้าใครจำได้ผมเนี่ยยังเซฟภาพไว้เลยนะเดี๋ยวอาจจะส่งไปในกรุ๊ปของแฟนเพจของพวกเรา23ตกหนักนะอันนี้เพจกทม.ที่เอาข้อมูลมาจากกรมอุตุนะคุณอิศรีคุณอภัทรท่านผู้ฟัง23กันยาตกหนัก24กันยาตกหนักมาก25กันยาตกหนักมากก็ไก่2ตัว26กันยาตกหนักมากก็ไก่3ตัวแล้ว27ก็ตกหนักคือรู้หมดว่าฝนตกหนักแต่ไม่มีใครตระหนักว่ามันมีโอกาสท่วมเอาละมันอากาศเนี่ยมันคาดการยากแต่ถ้าเป็นผู้บริหารวิกฤตที่ดีต้องถามว่าถ้ามันท่วมล่ะถ้ามันตกหนักแล้วไม่หยุดมากกว่าที่คาดล่ะคืออะไรนะครับอันนี้ไม่มีสิ่งที่คาดเหล่านี้มาไม่มีคำเตือนว่าจะท่วมเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นประชาชนก็เลยต้องรับกรรมไปนะครับทีนี้เอาละกลับมาว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะผู้บัญชาการเหตุการณ์นี้จะต้องทำสองอย่างถูกไหมครับแอคชั่นนะครับบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมให้ได้ช่วยคนที่ติดอยู่แฟลตคลองจันทน์ให้ได้กับต้องรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารคุณอิศรีคุณนภัทรอ่านเจอไหมว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้
2: หมายถึงก่อนหรือหลังหรือว่า
0: เนี่ยครับตั้งแต่พอเริ่มรู้ว่าฝนจะตกหนักเนี่ยก่อนน้ำท่วมเราไม่รู้เลยถูกไหม
2: ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ไม่งั้นจะไม่ไปอยู่ใน 6-7 ชั่วโมงกับเขา
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ทราบแล้วก็คนทำงานเองเผลอๆก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
1: ไม่รู้ว่าก
0: ทม.จะรู้หรือเปล่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าหรือเลขาสทรช.หรือเปล่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งใครไม่มีหรอกครับอันนี้คือจุดอ่อนของราชการไทยที่ไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ผมไม่มีผู้บัญชาการก็ไม่มีใครรับผิดชอบไงนะครับแล้วภาพที่สะท้อนใจว่าระบบราชการเราเป็นไซโลคือนายกไปประชุมอยู่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ต่างประเทศยังต้องประชุมออนไลน์มาซึ่งไม่ได้ช่วยแล้วล่ะท่านนายกก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในมือคนในพื้นที่ต่างหากที่ต้องบัญชาการเหตุการณ์เห็นไหมครับสะท้อนว่าเป็นแบบนั้นแล้วแต่นายกก็มีความกล้าหาญนะไปให้ประชาชนเขาตำหนิตีชมอยู่แฟลตคลองจันทน์ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญของการจัดคิวแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันสะท้อนว่าระบบราชการเราเป็นไซโลจริงๆนะครับมากไปกว่านั้นคือขออนุญาตอย่างนี้นะครับในแอคชั่นเนี่ยผมในเรื่องการพร่องน้ำในเรื่องการพยากรณ์ฝนตกเนี่ยผมไม่ถนัดแต่ผมจะขออนุญาตเติมในประเด็นคอมมูนิเค

ชั่นก่อนนะครับจำได้ไหมครับวันที่14กันยายน2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมพูดในหัวข้อสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธาจำได้ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าศรัทธาหรือ trust

0: ผมได้ยินแต่บอกเฮ้ยเราแม่นใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดแล้วก็ขาดแบบนี้คนยิ่งไม่ไว้ใจคนยิ่งไม่ trust นะลอจิกอะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าลอจิกมันพูดถึงการที่เรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเที่ยวเนี้ยลอจิกไม่มีศูนย์ไปหมดแล้วนะครับauthenticity ก็เป็นตัวตนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเที่ยวเนี้ยการสื่อสารมันเริ่มด้วยประชาชนเขาไม่ trust แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับเราจะต้องพักใช่ไหมครับเห็นคุณอัญญพัฒน์เริ่มขาดไหลขาดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ดีไหมครับอ
2: าจารย์รู้ใจ
1: อาจารย์รู้ใจ
2: ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่านอกจากขอโทษนะแสดงความเห็นอกเห็นใจ empathy แล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างในเรื่องการสื่อสาร
1: ค่ะ
2: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงGood Morning ASEAN
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับวันนี้นะคะ Good Morning ASEAN ค่ะสื่อสารน้ำท่วมเรามา
2: คุยนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ครับก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าการสื่อสารในภาวะที่คนไม่ศรัทธารัฐไม่ trust กับรัฐเนี่ยภาพรัฐเนี่ยก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ชี้ได้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจมันขาดไปนะครับทำให้คนไม่ศรัทธายิ่งไม่ยากมากไปกว่านั้นครับการสื่อสารแบบกรมอุตุนิยมวิทยาหรือภาครัฐอื่นๆนะครับที่ออกมาสื่อสารเนี่ยว่าฝนจะตกอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันสื่อสารด้วยภาษาที่ยากมากนะผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูช่วงพยากรณ์อากาศทั้งหลายผมฟังไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่ภาครัฐสื่อสารด้วยภาษาที่ยากไปเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ตรงไหนในระเบียบเลยนะครับผมเคยเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยผมถามในที่ประชุมตลอดว่ามันเขียนไว้ตรงไหนแล้วว่าการสื่อสารภาครัฐต้องเป็นภาษาที่ยากก็ไม่เข้าใจไม่มีนะครับไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นวิธีสื่อสารของแต่ละหน่วยงานเองแต่ละหน่วยงานก็สื่อสารแบบที่ตัวเองเขียนถ้าคนไหนมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายคนไหนมีเรดาร์วัดฝนก็เอาตัวเลขอะไรมาชี้แจงซึ่งมันยากต่อการทำความเข้าใจพอยากเนี่ยหัวคนก็ไม่รับสมองคนก็ไม่รับอันนี้ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานประการต่อมาคือการที่สื่อสารด้วยข้อความที่มันยากเกินไปคุณอิสรีคุณอัจฉริยะท่านผู้ฟังจะรู้ดีว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่มันยาก
2: ๆ
0: ที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ส่งให้คนเห็นนะคนก็จะไม่เห็นไม่ว่าจะเตือนยังไงก็ตามถ้าเตือนในภาษาราชการหรือเตือนในภาษายาวๆยากๆต่างไปจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลาเขาเตือนเขาใช้คำสั้นๆคำที่มันกระแทกใจอัลกอริทึมชอบนะครับแล้วก็ส่งไปผมไม่ได้บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนถูกคนไหนผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือไม่น่าเชื่อเลยนะคุณอิสรีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบรรยายให้กับกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงนปส.เนี่ยที่คนจะขึ้นเป็นรองอธิบดีคนขึ้นเป็นอธิบดีต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ก่อนเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ไปสอนเขาครับผมการสื่อสารกับคนที่มองโลกหรือมีความเชื่อต่างกับเราเราควรจะสื่อสารอย่างไรข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องถอดแว่นอคติของเราและควบคุมอารมณ์ให้ดีในการไปสื่อสารกับเขาจำได้ไหมครับเพจ

0: มีลมฟ้าอากาศคาดการว่าน้ำจะท่วมนะครับถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเชื่อต่างกับกรมอุตุนิยมวิทยาขออนุญาตแตะกรมอุตุแล้วกันนะครับเพราะออกมาทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับเราต้องถอดแว่นอคติออกต้องบอกว่าเออเพจเนี้ยมีแค่ความคิดต่างกับเราเนาะเขาไม่ได้มาทำร้ายตัวตนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุตุนิยมก็ต้องยอมรับว่าบางทีมุมมองของเราอาจจะผิดพลาดได้นะทีนี้ถ้าเอาข้อมูลของที่ลมฟ้าอากาศมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สื่อสารเขาดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยกันเตือนสังคมได้ดีกว่าไปชวนกับเพจที่ลมฟ้าอากาศทะเลาะคุณอิสรีคุณอนันต์พัฒน์นึกออกไหมครับว่าโอเคในมุมมองกรมอุตุเนี่ยไม่รู้ว่าท่วมไม่ท่วมนะแต่ฝนจะตกแบบนี้อ้าวกทมว่ายังไงกทมก็คิดว่าไม่ท่วมนะเลยไม่ได้พร่องน้ำแล้วทำไมทีลมฟ้าอากาศคิดว่าจะท่วมฝนปริมาณฝนมันต่างกันเพราะอะไรผมว่าถ้าคุยกันแบบนี้นะครับถ้าภาคราชการเปิดใจคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแบบนี้เนี่ยประชาชนจะได้ข้อมูลมากขึ้นและภาครัฐก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทำให้การเตือนมันชัดเจนขึ้นไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนที่เราควรจะทำประการต่อมาก็คือว่าในการเตือนเนี่ยครับต้องไปเรียนรู้จากประเทศอื่นไหมคุณอิสรีคุณพัฒน์ว่ามันเตือน2ระดับนะ
1: ค่ะ
0: เตือนระดับประเทศกับเตือนระดับท้องถิ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเตือนระดับประเทศเขาก็จะมีไต้ฝุ่นจะเข้าโน่นนี่นั่นแต่ว่าในแต่ละเมืองเขาจะมีการเตือนย่อยๆอีก
2: ผลกระทบมันไม่เท่ากันด้วย
0: มันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพที่โดนหนักเที่ยวนี้แถวลาดพร้าวกับแถวสุขุมวิทหรือแถวที่อยู่ริมถนนเพชรบุรีเนี่ยการเตือนมันต้องไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจะมาใช้เซลบอร์ดแคสต์แบบทั้งประเทศมาเตือนพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยผมคิดว่าระบบเนี่ยญี่ปุ่นก็ลงทุนก็ทำสำเร็จละแล้วก็เป็นต้นแบบของการเตือนอันนี้ผมคิดว่า
2: เซลบอร์ดแคสต์ที่ฉันได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของช่วงที่ผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะ
0: ใช่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อีกเหมือนกันคุณอิสรีผมก็ได้ช้าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าเป็นระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเตือนอัตโนมัติไม่ต้องมาผ่านดุลพินิจของคนจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่ของเราของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยพอมีข้อมูลเสร็จแล้วต้องไปถามคนที่อนุมัติว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเรดาร์มันจับเมื่อดาวเทียมมันจับความเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนอัตโนมัตินะครับและการเตือนเขาก็ใช้สีมี5ระดับเป็นสีง่ายนะครับเตือนมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วคนตัดใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อสีการเตือนมันเปลี่ยนไปเมื่อเตือนแล้วผิดเขาบอกเออนี่มันผิดนะข้อมูลมันผิดอากาศมันเปลี่ยนก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมัวแต่รอใช้ดุลพินิจว่าจะเตือนหรือไม่เตือนจะเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่อันเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้
2: อาจารย์คะเขาบอกประชาชนตื่นตระหนกตกใจค่ะอาจารย
0: ์นี่ไงครับการสื่อสารเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆการเตือนให้ตื่นตัวกับการเตือนแล้วให้ตื่นตระหนกอันนี้มันต่างกัน
1: อ
0: ันนี้มันต่างกันถูกไหมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้เป็นแบบนี้นะมีโอกาสฝนจะตกแช่แบบนี้นะมีโอกาสน้ำท่วมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะแล้วก็บอกไว้สมมติว่าเตือนวันที่25จะเตือน24ตอนเที่ยง24บ่ายโมงจะอัปเดตนะครับ24บ่าย2จะอัปเดตต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆเตือนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีไทม์สแตมป์อยู่เรื่อยๆนะครับคนจะได้รู้ว่าโอเคคำเตือนเนี่ยเขาไม่ได้หวังร้ายไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมเนี่ยครับเตือนแบบให้สบายใจก็ภาพอย่างที่เห็นนะรถลอยกันทุบป่องอยู่ตรงเนี้ยคุณจริตติดอยู่ในรถ6ชั่วโมงเห็นใช่ไหมครับอันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ผมไปบรรยายมาคุณจริตแล้วก็ตรงไปบรรยายกับนปส.ก็ตรงกันตอนเนี้ยภาครัฐต้องสื่อสารในภาวะที่สังคมโกรธแค้นสังคมไม่ไว้ใจโกรธที่รัฐบาลที่กทมปล่อยให้น้ำท่ว
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลิกเถียงว่าเขาตัวเองแม่นข้อมูลแม่นทำงานดีแล้วไม่ต้องเถียงแต่ต้องยอมรับอารมณ์และความโกรธแค้นของสังคมไปก่อนยอมรับไปเลยนะครับต้องยอมรับต้องขอโทษจนติดปากนะครับประเด็นต่อมาคือทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดถ้ากทมผิดที่ไม่ได้พร่องน้ำกทมผิดที่คาดผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องยอมรับอารมณ์ของประชาชนให้ได้เสียก่อนแล้วคนไปแถลงก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมก่อนจะมาแถลงการมายืนแถลงว่าข้อมูลเราแม่นข้อมูลเราดีแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเตือนเรื่องน้ำท่วมกทม.บอกก็รู้อยู่แค่นี้แต่ไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนี้ข้อมูลกรมชลไม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เนา
1: ะ
0: ต้องยอมรับความ
2: บอกว่า

0: เหมือนเบ้ยกัน
1: ไม่มีข้อมูลมันจะดูเป็นเหตุผลที
0: ่โยนไปโยนมา
1: หรือเปล่ามั้งคะอาจารย์คะคือเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขออภัยนะคะอาจารย
2: ์คือ
1: มันมีทั้งในแง่ที่ว่าตัวแทนของผู้พยากรณ์อากาศเนาะบอกว่าออกมาแขวนเพจแขวนโซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลข่าวลวงคือระบุชื่อเลยในขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลหลายๆคนน่ะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าตื่นตระหนกอย่าไปดูข้อมูลเฟคนิวส์ไม่มีใครที่พูดถึงสถานการณ์ของสภาพอากาศที่แท้จริงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่ว่าเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้าการทราบข้อมูลมากพอที่จะสามารถประกาศต่อประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้เนี่ยทำไมมันถึงแทบจะไม่มีตรงนี้เลยอะคะ
2: เนี่ยครับก็เป็นการสื่อสารภาครัฐที่ตกไปตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำแห่งชาตินะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกทม.อะไรพวกนี้แอคชั่นอาจจะเก่งนะแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องเขาไม่เก่งเรื่องคอมมูนิเคชันหรอกแล้วตำแหน่งพวกนี้มันก็เวียนไปเวียนมาทำไมหน่วยราชการเนี่ยไม่เอามืออาชีพมาบริหารจัดการการสื่อสารให้ถ้ารอให้อธิบดีรองอธิบดีเลขาธิการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือผู้ว่ามาแถลงคนไหนแถลงเก่งคนไหนมีเซนส์ดีก็ดีไปคนไหนเซนส์ไม่ดีก็แย่ไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกันนะครับเพราะการแถลงข่าวแบบนี้การให้ข้อมูลคนแบบนี้มันไม่ง่ายอีกอันนึงที่ขาดไปสอดคล้องกับที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตคือต้องใช้เว็บไซต์เป็นบ้านหลักครับท่านผู้ฟังหน่วยราชการต้องมีเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเช็คได้อย่าไปหวังพึ่งโซเชียลมีเดียและข้อมูลต้องเรียลไทม์เรานั่งอยู่เราเห็นฝนตกแต่เราไม่รู้มันจะตกเยอะขนาดไหนตกเยอะขนาดนี้น้ำจะท่วมไหมและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถนนเส้นไหนแห้งแล้ววิ่งได้เนี่ยมีข้อมูลตรงไหนให้เห็นไหมครับไม่มีนะไม่มีผมเนี่ยวันอาทิตย์ต้องสายๆเลยนะใบเที่ยงๆเลยนะกว่าจะกล้าออกจากแถวลาดพร้าวได้นะว่าโอเคว่ามันไม่ท่วมแน่ๆเพราะจากข่าวเราเห็นแต่ตอนท่วมตอนแห้งไม่มีข่าวสื่อไหนรายงานให้เราอันนี้ครับเป็นบทเรียนท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยพิจารณ์ตรงๆผมบอกว่าก็คำนี้ก็อสมทก็ลำบากใจกับผมแย่อยู่แล้วนะครับใช้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยแกะไปแต่เราก็วิพากษ์ตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นของภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
0: ค่ะวันนี้นะ
1: ตอนที่หวังว่าจริงๆการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมาก
2: ได้ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะอัปเดตให้พวกเราได้ตื่นตัวกันนะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับ
1: วันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ. 2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MQuad News FM 100.5 ค่ะ
2: ครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่ายังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
1: ค่ะหลายๆพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงหนักอยู่ค่ะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่กลางกทม.ซึ่งทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันทำให้คลองเต็มและล้นมาอย่างถนนต่างๆวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วทำให้ฝนไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงจะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างจะทยอยลงซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนที่น้ำท่วมเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเมื่อ26กันยายนน้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกตอนนี้ได้ตั้งศูนย์อพยพในชุมชนและขณะนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะมีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงได้ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัญหาหลักก็คือเรื่องของการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ก็คิดว่ามียอดรวมหลักหมื่นคนจึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้ก็นำออกมาได้แล้วหลายสิบคนแต่ก็ยังคงมีตกค้างอยู่ซึ่งก็ต้องรีบดำเนินการโดยขณะนี้เรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าทุกจุดเลยที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักๆเลยก็คือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงเราต้องดูอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่นะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัดชาติบอกว่าขณะนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่เป็นห่วงก็คือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งพื้นที่ในชุมชนหากจะให้แห้งสนิทเลยก็คงต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักคิดว่า 2-3 วันคงดีขึ้นดังนั้นสำหรับหน่วยงานราชจะมีบางส่วนที่น้ำท่วมขังก็จะเกิดคอขวดขึ้นหากลดการออกจากบ้านก็จะทำให้การจราจรบั่นเทาลงในส่วนของกทม.ได้ประกาศ work from home สำหรับข้าราชการที่ไม่มีส่วนให้บริการประชาชนนะคะและโรงเรียนของกทม.ก็มีอยู่กว่า400แห่งก็ได้ปิดในวันที่28กันยายน1วันแล้วก็ล่าสุดทางครม.ก็ได้มีประกาศวันหยุดพิเศษไปแล้ว2วันนะคะ

0: าติหัวใหญ่ไทยรัฐวันนี้ค่ะชัดชาติแจงกทมจมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีปรับมือแห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ชัดชาติแจงเหตุระบายน้ำท่วมหนักในกทมไม่ทันทั้งปริมาณน้ำฝนมามากถึง223ล้านลูกบาศก์เมตรทำน้ำล้นคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบน้ำท่วมถนนราว93สายและมีภาพประกอบด้วยนะคะก็เป็นภาพที่รถหลายคันเลยค่ะไปจอดตายอยู่กลางถนนทั่วกรุงเทพนะคะและก็มีภาพประชาชนที่เร่งขนข้าวของหนีน้ำค่ะทั้งที่น้ำเนี่ยก็ท่วมถึงเข่าแล้วก็ไปถึงเอวแล้วค่ะ
1: ครับเช่นเดียวกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็มีภาพข่าวนะครับในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณตลาดสดลาดพร้าวประชาชนลุยน้ำออกมาจับจ่ายซื้ออาหารอย่างทุลักทุเลโดยแยกแฮปปี้แลนด์บางกะปินะครับการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สำหรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะก็เมื่อวานนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากยกเลิกภารกิจที่ต่างประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐและก็อังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักเป็นวงกว้างต่อเนื่องเกินขีดความสามารถในการระบายจึงได้มีการประสานกับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำระบบก้างปลาไม่ให้น้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบกรุงเทพและสั่งการให้กระทรวงกลาโหมรวมถึงกระทรวงเกษตรนำเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางเข้าสมทบช่วยเหลือพร้อมกับมอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มวงเงินงบประมาณฉุกเฉินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทันทีครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้เพื่ออนุมัติใช้งบประมาณปี70สำหรับแก้ปัญหาระยะยาวพร้อมกับสั่งการคปภเร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนทรัพย์สินและยานพาหนะให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดและสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่ออยู่ร่วมกันบริหารสถานการณ์ครับหลังจากแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีก็สวมเสื้อโปโลสีขาวลายมังกรครับนั่งรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนโดยได้มีการเดินลุยน้ำพูดคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กทม.เร่งจัดหาสุขาเคลื่อนที่และสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ทันทีพร้อมทั้งควักเงินส่วนตัว 3,000 บาทนะครับเหมาร้านลูกชิ้นแล้วก็ 10,000 บาทเหมาร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ 5,000 บาทครับเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้กับร้านอาหารขอแพ้ครับเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับเขตหลัก4เพื่อมอบถุงยางชีพนายกรัฐมนตรีก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านสะท้อนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่าช้าบอกว่าตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ก็ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์เทคนิคการทำใหใช้ศัพท์นะครับใช้ศัพท์เทคนิคเนี่ยทำให้เข้าใจยากซึ่งก็ได้มีการกำชับรัฐมนตรีดีอีและกรมอุตุนิยมวิทยาให้ปรับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนส่วนปัญหาในพื้นที่คลองเปรมประชากรก็พบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ทำให้ลำคลองแคบลงซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็มีที่ประชุมนัดพิเศษนะครับมีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่28แล้วก็วันอังคารที่29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะครับในพื้นที่4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบลดปัญหาด้านการเดินทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูแลความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สินโดยรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์ได้ดูแลเรื่องของข้อกฎหมายการคุ้มครองประชาชนที่ไม่สามารถไปรายงานตัวตามหมายเรียกในวันดังกล่าวได้ด้วยนะครับขณะที่สรุปสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด25จังหวัดนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็รายงานสถานการณ์ณวันที่27กันยายนเวลา 6:00 น.ครับมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม25จังหวัด128อำเภอ580

0: 7ตำบล นะครับส่วนสถานการณ์วิกฤตในจังหวัดต่างๆก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยเกิดปรากฏการณ์เรนบอมครับฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมงทำให้น้ำป่าพัดบ้านเรือนและทรัพย์สินจมน้ำระบบไฟฟ้าประปาและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดทางหลวงหมายเลข1194แม่เสรียงแม่3แลบนะครับเสียหายกว่า10จุดถนนทรุดตัวและก็มีหินรวมถึงท่อนไม้ปิดขวางเส้นทางหมวดทางหลวงแม่เสรียงครับต้องนำรถจีมต้องนำรถ JCB นะครับแล้วก็เร่งประสานรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่ส่วนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับมีการประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานข้ามจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกรถตรงนี้ก็สะพานพังนะครับยืนยันไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือว่าได้รับบาดเจ็บส่วนที่ระยองครับอ่างเก็บน้ำประแสระดับน้ำสูงล้นสปินเวย์ครบทั้ง4ช่องทางตั้งแต่8นาฬิกามีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่างและริมน้ำประแสนะครับให้เฝ้าระวังมวลน้ำทะลักมาส่วนที่จันทบุรีครับปภ.จังหวัดได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนเป็นธงแดงหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงแตะ3เมตรเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรีคลองพักดีรำไพและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงและให้นำยานพาหนะไปจอดในจุดที่ปลอดภัยเช่นค่ายตากสินห้างเซ็นทรัลมอรำไพพันนีเทศบาลพับพลานารายและโรงพยาบาลสิริเวชครับ
1: 7นาฬิกา42นาทีค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ของต้นชั่วโมงไม่ใช่ของด่วนแต่เป็นของดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ต่อกันในช่วงที่2นะครับมีพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าครม.สั่งหยุดพิเศษ 28-29 กันยายนรับมือน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพยังวิกฤตหนักเปิดรับบริจาค24ชั่วโมงนายกบอกเสียใจเร่งกู้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนะครับและทางด้านของมติชนครับก็พาดหัวว่าอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้ท่วมทั่วประเทศรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกทม.ดันบิ๊กโปรเจกต์ป้องภาคกลางเมืองกรุงยังวิกฤตหลายจุดชัดชาติลุ้นอีก 2-3 วันถนนแห้งครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองนครนายกนะคะเพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขณะเดียวกันต้องรับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปปิดประตูเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกค่ะซึ่งในส่วนของ 1-2 วันที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็น้ำท่วมสูงเลยทีเดียวค่ะประชาชนในพื้นที่บอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ40ปีนะคะขณะที่ทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะท่วมถนนสาย304ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณบ้านนางเลงตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีชาวบ้านก็รีบเก็บของหนีน้ำนะคะเนื่องจากว่าทางน้ำจากแควพระปรงได้ล้นทะลักขึ้นมาท่วมถนนบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ในตัวเทศบาลกบินบุรีน้ำก็ได้เอ่อเข้าท่วมตลาดเทศบาลกบินบุรีแล้วซึ่งก็

0: ก็มีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเข้าออกในตัวเทศบาลได้ค่ะมีภาพจากประชาชนนะคะน้ำระดับถึงเอวเลยทีเดียวก็ต้องใช้เรือนะคะอพยพออกมามีทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ป่วยคนชรานะคะก็ต้องใช้เรืออพยพออกมาค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะน้ำทะลักหนัก25จังหวัดอ่วม 174,000 ครัวเรือนท่วมมิด4วันช้ำ 25,000 ล้านหนูห้ามรัฐมนตรีไปเมืองนอกวิกฤตอุทกภัยทะลักหนักปพ.แจ้งน้ำท่วม25จังหวัดกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนอนุทินยกเลิกภารกิจต่างประเทศบินด่วนลงพื้นที่บัญชาการจ่อลงสระแก้วปราจีนสั่งรัฐมนตรีห้ามออกนอกประเทศยันเดินหน้าดันโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคู่ขนานเจ้าพระยาเข้าครม.หวังแก้น้ำท่วมภาคกลางระยะยาวชัดชาติรับกทม.แม้ฝนลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะริมคลองคาดใช้เวลา2วันจราจรกลับมาปกติแต่ในชุมชนแห้งสนิทต้องใช้2สัปดาห์ชี้ฝั่งทนไม่น่าห่วงระบายได้เร็วอุทยานเอราวัณปิดท่องเที่ยว3วันหวั่นน้ำป่าไหลหลากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บค่ะ
1: ครับมาที่มาตรการช่วยเหลือนะครับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนำโดยธนาคารออมสินธ.ก.ส. SME D Bankกรุงศรีและ TTB นะครับก็ขนมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสินนะครับประกาศพักชำระดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยยกดอกเบี้ยช่วงพักหนี้ให้ทั้งหมดสำหรับลูกหนี้ในพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและวงเงินสูงสุด 50,000 บาทผ่อนนานสูงสุด60เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทอันนี้ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์และสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ก็ออกโครงการสินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี6970วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายครับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนเพื่อให้ดำรงชีพหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทำกินพร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุด 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีนะครับผ่อนชำระคืนนานสูงสุด15ปีขณะที่ SME D Bank ครับออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมกับขยายเวลาชำระตั๋ว PN นะครับและ Factory ออกไปอีก180วันด้านสินเชื่อเดิมทุนฉุกเฉินนะครับให้วงเงินกู้ 10% ของวงเงินเดิมสูงสุด 200,000 บาทครับด้านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยก็ช่วยเหลือด้านการยืดหนี้ขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินและปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการเติมสภาพคล่องเพิ่มวงเงินชั่วคราว 20% ของวงเงินเดิมโดยใช้ดอกเบี้ยเท่าเดิมเพื่อหมุนเวียนในกิจการนะครับขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านและ SME โดยให้เลือกปรับลดค่างวดสูงสุด6เดือนและพักชำระเงินต้นเฉพาะดอกเบี้ยนะครับสูงสุด 3-6 เดือนขณะที่ธนาคารธนชาตินะครับก็มีออกมาตรการตั้งหลักพักชำระเงินต้นสินเชื่อบ้านนาน3เดือนหรือกู้เพิ่มซ่อมบ้าน 0% นะครับนาน2เดือนแรกครับมีพาดหัวในประเด็นนี้นะครับที่หน้าหนึ่งของมติชนแบงก์อัดมาตรการพักหนี้ลดค่างวดลุยปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดูแลผู้ประสบภัยพาณิชย์ถกร้านเติมสินค้าสอทชง5แนวทางรับมือครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโด

0: ดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
2: เน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65แขวงประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2ซอยลาสาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวสองพระองค์ทรงห่วงใยพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์5แบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายน4จังหวัดปีติ2ล้นกล้าพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.นายกวางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเรียกประชุมครม.นัดพิเศษจ่อประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
6: ครับมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมเองพร้อมด้วยกองทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้มีการสั่งระดมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับโดยระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการทำงานครั้งนี้ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดเขตใดแม้ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยแต่สมาชิกพรรคและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือในจุดอับซอยลึกและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยากนะครับพลโทอดุลเน้นย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการแบ่งพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนปลอดภัยและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับครั้งที่3สำรวจระหว่างวันที่18 ถึง 23กันยายนที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 หน่วยทั่วประเทศสำหรับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ร้อยละ 24.72 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 19.80 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.76 ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละ 11.28 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยและอันดับ5ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพาดหัวข่าวหน้า1นะครับในหน้า1ของหนังสือพิมพ์มติชนครับโพชี้เท้งอันดับ1เป็นนายกบิ๊กดุลลั่นไม่แบ่งพรรคช่วยประชาชนวุฒิสภาสั่งงดประชุม28ถึง29กันยายนครับ
5: กรณีทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังพลภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานราชการในภูมิภาคนะคะทางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะ1จังหวัด1สำนักงานโมเดลใหม่อนาคตเลขากพร.ยันลดคนเน้น AI รวมหน่วยซ้ำกันเริ่มส่วนภูมิ

0: ภาคขึ้นตรงกับผู้ว่าช่วยประหยัดงบศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดลุ้นถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับต้องจัดเลือกตั้งใหม่ด้านประกรณ์ออกโรงย้ำนโยบายรัฐบาลรวมหน่วยงานซ้ำซ้อนในส่วนภูมิภาคขึ้นตรงผู้ว่าลดภาระงบประมาณภาครัฐด้านเลขากพร.ย้ำอนาคตใช้โมเดล1จังหวัด1สำนักงานลดคนนำเทคโนโลยี AI ช่วยงานยันไม่มีปลดออกแต่เน้นเกษียณแล้วยุบเลิกตำแหน่งเพื่อลดภาระภาครัฐด้านหมออลงกตชูแพ็กเกจ29บาทลดกำแพงค่าเน็ตเปิดทางคนธรรมดาใช้ AI ผ่าน TH AI Passport ได้ไม่อั้นไร้กังวลเน็ตหมดด้านนิดาโพเผยผลสำรวจคะแนนนิยมการเมืองเท้งนำโผคันดิเดตนายกประชาชนสนับสนุนมากที่สุดอนุทินร่วงอันดับ3ส่วนคะแนนนิยมพักการเมืองพักประชาชนรั้งอันดับ1ส่วนเพื่อไทยและภูมิใจไทยตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เตรียมออกเอกสารชี้แจงนะครับกรณีการกำหนดนัดแถลงด้วยวาจานะครับกรณีการลงมตินัดคำฟังวินิจฉัยนะครับในคดีพิจารณาและก็คดีอื่นๆวันที่28กันยายนนี้นะครับแม้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศหยุดวันที่28ถึง29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษแต่ว่าเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาและแจ้งคู่กรณีให้ได้รับทราบล่วงหน้านานแล้วประกอบกับหากมีการเลื่อนนัดจะส่งผลต่อการนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นๆที่จัดวาระไว้ล่วงหน้าจนถึงเดือนตุลาคมก็อาศัยความตามอำนาจตามกฎหมายนะครับพิจารณาเรื่องของคดีปมบัตรเลือกตั้งเป็นเวลาเดิมนะครับก็คือในวันที่28กันยายนนะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับน้ำท่วมไม่มีผลศาลรัฐธรรมนูญยันไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้ง QR code คงเดิมในวันนี้ครับ
0: ค่ะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นภาพข่าวและข่าวที่น้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านภูเก็ตแล้วนะคะภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ชาวภูเก็ตสุดปลื้มน้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังสร้างความภาคภูมิใจคว้าแชมป์ AGT ค่ะ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์หักด่านปัดข้อเสนอนะครับ7วันจากอิหร่านนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มุสแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตรกำลังได้เปรียบมหาศาลความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกก็ยังคงคุกกรุ่นนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมายืนยันปัดตกแผนข้อเสนอ7ข้อของอิหร่านที่ส่งผ่านกาตาร์ซึ่งยื่นเงื่อนไขที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและก็มีการเจรจานิวเคลียร์หากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรโดยทรัมป์ก็ชี้ว่าเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้เนื่องจากสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมหาศาลครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยแฟลตคลองจันทร์เร่งคืนไฟสูบน้ำออกเตรียมงบกลางเยียวยากรุงเทพเทียบจังหวัดอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังก่อนลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ช่วงค่ำวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบอาหารและถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงในหลายอาคารโดยนั่งเรือเข้าไปและพบปะสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงนายอนุทินกล่าวว่าสั่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟให้กลับเข้าอาคารให้มากที่สุดหลังบางจุดต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างและร้านค้ายังมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารอย่างไรก็ตามแม้บางอาคารจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือบริเวณที่ยังมีน้ำขังเพราะมีความเสี่ยงจากไฟรั่วและไฟช็อตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับปัญหาที่ประชาชนสะท้อนระหว่างลงพื้นที่ได้รับฟังทั้งหมดและจะนำไปเร่งแก้ไขโดยรัฐบาลจะระดมกำลังจากทุกภาคส่วนสนับสนุนกรุงเทพมหานครเต็มที่รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดปริมณฑลขณะนี้ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายจะระดมศักยภาพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยไม่เกี่ยงว่าเป็นพื้นที่ของใครทุกคนเป็นประชาชนทั้งหมดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแต่บริการสำคัญของรัฐระบบออนไลน์และบริการธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ยังคงให้บริการตามปกตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงใกล้เที่ยงวานนี้ได้เข้าประชุมและลงพื้นที่ทันทีการเห็นสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจเหตุผลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนกำลังและช่วยเหลือได้เต็มรูปแบบมากขึ้นประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นจะหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาบรรทัดฐานเดียวกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ให้เกิดความแตกต่างจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วให้เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี2569ที่ยังเหลืออยู่ไว้ก่อนสำหรับการเยียวยาแต่การใช้เงินจำนวนมากต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสำรวจความเสียหายและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องส่วนรถยนต์และทรัพย์สินที่มีประกันภัยจะใช้แนวทางเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่โดยประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และบริษัทประกันภัยเร่งตรวจสอบความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมให้ประชาชนโดยเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเริ่มมองไปถึงช่วงหลังน้ำลดแล้วทั้งการจัดการขยะการทำความสะอาดและการฟื้นฟูพื้นที่โดยจะนำบทเรียนจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้มาใช้เพื่อทำให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำได้สอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงและได้รับข้อมูลว่าแนวโน้มฝนจะเบาลงโดยในวันนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยหากไม่มีน้ำใหม่เติมเข้ามาจะช่วยให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆระบายออกได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพร CMPL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
9: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับ

0: สนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตยผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
2: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
3: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
5: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cord 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อีกหนึ่งเพลงสนุกสนุกในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังอย่างที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้หลายพื้นที่คุณผู้ฟังค่ะน้ำท่วมฝนตกเยอะตกหนักจริงๆนะคะอย่างที่จันทบุรีเนี่ยเรียกได้ว่าอ่วมกันเลยทีเดียวค่ะจันทบุรีระยองชลบุรีนะคะรวมถึงที่ตราดด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนนะคะก็เฝ้าระมัดระวังกันอยู่นะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ยังไว้วางใจกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะปังปอมารายงานตัวเหมือนเดิมค่ะที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราเจอกันวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของหลายๆคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนอาจจะหยุดงานกันไปนะคะเนื่องจากว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมโรงเรียนในจันทบุรีหลายโรงเรียนก็หยุดการเรียนการสอนมีการเรียนการสอนออนไลน์กันนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยการเดินทางก็ยากลำบากมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ประสบเหตุน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าความช่วยเหลือตอนนี้ก็จะเป็นการดูแลกันเองนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆที่มาให้ความช่วยเหลือกันด้วยหลายคนอยู่ในพื้นที่ตรงไหนวันนี้อยากจะรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้ามาส่งภาพบรรยากาศมาได้เลยนะคุณผู้ฟังจะได้อัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวอัปเดตในหลายๆพื้นที่กันหน่อยก็แล้วกันนะคะอย่างที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์วันนี้ตอนเช้าเนี่ยน้ำยังปริ่มๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะคะหรือแม้เรื่องของรถโดยสารข้ามจังหวัดตอนนี้ของจันทบุรีหยุดให้บริการทุกเส้นทางแล้วเนื่องจากว่าน้ำท่วมด้วยนะคะหลายคนตอนนี้ก็อาจจะติดอยู่นะคะในสถานการณ์ที่เป็นกังวลก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะรวมถึงใครที่จะเดินทางไปที่ท่าใหม่นะคะบ้านป่าแดงเขื่อนขมงรถเล็กตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านไปได้

นะคุณผู้ฟังก็ไปใช้ทางเลี่ยงแขมหนูหนองคันท่าใหม่ไปก่อนนะคะเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงน้ำขังกันอยู่ด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีหลังไมค์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ039 471 444เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ

0: ีนนิวส์งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: เอ็มคอร์ดกรีนนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: M-Cot Hello
3: 11เดี๋ยวช่วงนี้ปังปอนอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การที่มีศูนย์พักคอยแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของที่อำเภอท่าใหม่นิดนึงนะคุณผู้ฟังตอนนี้ศูนย์พักคอยสำหรับประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงของที่วัดหนองบัวเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวของการให้บริการจุดพักคอยอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็จุดบริการเฉพาะด้านนะคะ

0: อยู่ที่โรงเรียนป่าแดงเขาจะรับเฉพาะการจอดรถและแจกจ่ายอาหารเท่านั้นนะคะยังมีศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหารเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะใครอยู่ในพื้นที่ท่าใหม่ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อเพิ่มเติมไปได้นะคุณผู้ฟัง0985026766นะคะหรือ0394320039ก็ได้ค่ะก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็พื้นที่ไหนนะต้องการที่จะอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมหรือต้องการนะคะในส่วนของความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กับเราได้หรือว่าขอข้อความนะคะต่างๆว่าเบอร์ไหนอย่างไรก็ติดต่อมาที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้นะคุณผู้ฟังเราพร้อมนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกท่านด้วยนะคะส่วนใครอยากจะส่งภาพบรรยากาศมาตอนนี้อยู่บริเวณไหนอัปเดตเส้นทางกันนิดนึงเผื่อว่าใครจำเป็นต้องเดินทางไปแถวๆนั้นนะคะใครที่จะเข้าออกนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกจันทบุรีอยู่จุดไหนน้ำยังท่วมขังอยู่รายงานสถานการณ์เข้ามาได้เลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

หนึ่งเพลงเพราะของใหม่เจริญปุรานนะคะอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าดอกไม้กับแจกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในเช้า

0: วันนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลจากเพจจันทบุรีค่ะแยกหนองสีงาตอนนี้ใครจะไปนะคุณผู้ฟังรถเล็กโหลดต่ำมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านไม่ได้นะคะหรือจะเป็นในตัวของมอบุรพาตอนนี้เนี่ยน้ำยังทรงตัวค่ะรถเล็กเนี่ยยังเข้าไปไม่ได้นะคะหรือจะเป็นที่น้ำร้างตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยไหลเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะจันทนิมิตน้ำเริ่มกำลังเข้าบ้านแล้วนะคะที่ทุ่งเบญจาหรือที่อำเภอท่าใหม่เองตอนนี้ระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่ค่ะมีที่ไหนอีกเอ่ยหนองคล้านะคะระดับน้ำยังเท่าเดิมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าที่ขลุ่มนะคะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงเยอะอยู่นะคะท่าหลวงล่างนี่ก็น้ำท่วมอยู่คุณผู้ฟังส่วนใครนะคะอยู่แถวๆวังแซมมะขามตอนนี้น้ำเยอะนะคะปากแซงบ้านลาวอันนี้น้ำก็ยังเยอะอยู่ค่ะส่วนใครจะไปแถวๆนะคะทางด้านของดอนตาลตอนนี้น้ำก็ยังมีปริมาณประมาณสักครึ่งหน้าแข้งนะคะรถเล็กก็ควรที่จะงดใช้ไปก่อนนะคุณผู้ฟังที่หนองคล้านะคะก็อย่างที่บอกไปยังคงมีน้ำค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะที่มะขามก็น้ำเยอะเช่นเดียวกันนะคะบ้านลุ่มตอนนี้ก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวนะคะส่วนที่หลังตลาดวรรณการไปดอนตาลเขาบอกว่าน้ำอยู่ที่ระดับเอวนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ด้วยส่วนใครอยู่ตรงไหนก็อัปเดตเรื่องของน้ำนะคะเข้ามาที่เพจอสมทจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
1: M-Pod Hello 1-1

0: กรีนนิวส
1: ์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
0: M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสมจันทร์ลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจัดเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงท้ายๆของเบรกนี้อัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ฝนกันนิดนึงนะคะเป็นข้อมูลจากข่าวจันทบุรีค่ะวันนี้ภาคตะวันออกหลายพื้นที่เริ่มจะมีท้องฟ้าเปิดบ้างแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกได้นะคะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเรดาร์ที่สัตหีบล่าสุดนะคะมีแนวกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยจะเคลื่อนผ่านตัวเมืองจันทบุรีนะคะก็จะมีตกได้ในช่วงสายๆไปจนถึงเที่ยงค่ะแต่ว่าแนวโน้มฝนวันนี้ก็จะมีปริมาณที่เบาบางลงนะคะลุ่มน้ำจันทบุรีตอนนี้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มทรงตัวจะลดลงช้าๆในช่วงบ่ายวันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะโดยจะใช้เวลาในการระบายนะคะแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ภาวะปกติได้สัก 2-3 วันค่ะคลื่นลมวันนี้ก็ยังคงแรงอยู่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยคุณผู้ฟังก็เชื่อว่าสถานการณ์ในจันทบุรีวันนี้นะคะจะเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับแล้วก็ติดตามเรื่องราวของข่าวสารกันได้ตลอดทั้งวันที่นี่แหละคุณผู้ฟังอสมทจันทบุรีของเรานะคะขอบคุณข้อมูลทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เพจข่าวจันทบุรีนะคะเพจจันทบุรีที่วันนี้ปองปอนำเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์น้ำในตอนนี้อยู่บริเวณไหนก็ส่งภาพเข้ามารายงานกันได้ที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยนะคะ
2: M-Cut Hello One One

ฮอตกรีนนิวส์หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่ม

0: จนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: Mcot Green Newสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 9:00
1: น. Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทมเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาสถานการณ์ทยอยดีขึ้นเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลัก

0: ก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงระบบคลองได้มากขึ้นขณะนี้คลองสันแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่เช่นบริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงกทม.จึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดโดยกทม.ยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือใช้คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ดีขณะนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงจากวานนี้ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่งผลให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลงพาณิชย์ประสานทหารลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงเข้าพื้นที่น้ำท่วมสระแก้วนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้ผู้ประกอบการห้างร้านและช่องทางจำหน่ายบางแห่งไม่สามารถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่พื้นที่ได้ตามปกติล่าสุดกรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่จำนวน 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปยังห้างแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีอ้างจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทยจากกรณีมีภาพและคลิปชายขับเจ็ตสกีบริเวณน้ำท่วมขังถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกทม.ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมต่อมาพลตำรวจตรีวรสิทธิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกระทั่งติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้ถ่ายคลิปมาสอบสวนทราบชื่อในสอนเกียรติสิริอายุ28ปีพร้อมเจ็ตสกี1ลำและในพลาผู้ถ่ายคอนเทนต์ทั้งสองรับว่าเป็นบุคคลในคลิปโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้องการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและอ้างว่าเป็นนักเรียนนอกไม่ทราบวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญและการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในพลาวถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีและในวันนี้จะส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอขอให้ศาลพิจารณาริบเจ็ตสกีของกลางต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงเพ

0: นับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
4: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
5: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเตรียมการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเตรียมการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดจุดไฟอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายอันพร้อมสะสมยอดทั่วฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเตนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองคู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปฐวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคว้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดฮิวจัน

0: Goals บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพิ่มความยั่งยืนสานต่อปีที่4โครงการฟื้นฟูป่าซับคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050เซ็นทรัลพัฒนาร่วมดูแลพื้นป่าชุมชนกว่า 3,000 ไร่ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดลำปางเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการลดการเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้1ล้านต้นภายในปี2050ด้วยการปลูกอย่างน้อยปีละ 100,000 ต้น
1: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทยทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และแบรนด์ธุรกิจโรงแรมต่างให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งประเทศไทยจึงก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้นเมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมรับมือโอกาสและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมศาสตร์และที่สำคัญเป็นการเพิ่มสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเปลี่ยนจากไอเดียหรือผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจนวัตกรรมเป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรและมาตรฐานที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้มาร่วมขับเคลื่อนไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่จับต้องได้จริงด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่งนั่นเอง
1: M-Pod Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: รีนิวส
1: ์บริษัท CK Power จำกัดมหาชนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำที่สุดรายหนึ่งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปั้นนวัตกรเดินหน้าขับเคลื่อนการลดคาร์บอนตอกย้ำความสำเร็จด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม CK Power ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรและการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นต่อยอดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

สุขเป็นหัวใจต่อคนข้างกายฉันที่ยังคงเดิม

0: ในขณะที่ AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center เพื่อประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันสถานการณ์แบบนี้บีบให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มองหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีความเสถียรและยั่งยืนจนนำมาสู่แนวความคิดสุดล้ำอย่างการนำโมวัวมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในปัจจุบันโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐค้นพบว่าพลังงานจากโมวัวจะมีความเสถียรใช้งานได้แบบต่อเนื่องต่างจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยก๊าซ RNG สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์การใช้เป็นอย่างยิ่งและนอกจากนี้เป็นการใช้เชื้อเพลิงให้แก่ Data Center ที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบ AI ทำงานได้แบบราบรื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Rent Hill Dairy Farm ในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลวัวมาผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้สามารถขยายไปสู่การรองรับ Data Center ขนาดเล็กได้ทั่วประเทศนั่นเอง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: กรีนนิวส
1: ์นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากความร่วมมือของ10ภาคีสู่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของมรดกสีเขียวของแผ่นดินกับโครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรีโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ถนนสายต้นไม้สวยของจังหวัดปราจีนบุรีระยะทาง 24.847 กิโลเมตรหรือประมาณ 312.5 ไร่โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวน 5,000 ต้นควบคู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เดิมกว่า 1,000 ต้นภายใต้หลักวิชาการด้านวรรณศาสตร์และรุกขกรรมสมัยใหม่เพิ่มและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศให้มีความ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเรียกเอกนิติเศรษฐบมทหารหรือสถานการณ์น้ำท่วมใช้รถทหารช่วยขนส่งประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกนายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยฤทธิ์ร่วงประภาสเสนาธิการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหารือถึงการนำรถ GMC ของทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงใช้การขนส่งอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนไปจุดที่น้ำท่วมสูงขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินเตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กทม.แต่ยังไม่มีการระบุสถานที่ที่แน่ชัดว่าจะลงไปที่จุดใดรัฐบาลเร่งดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทม.วรศิษฐ์ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงบางกะปิสั่งตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถาน

0: านการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนที่เข้าพักพิงโดยนายวรสิทธิ์ได้ประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพร้อมจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์พักพิงดังกล่าวมีความต้องการเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพิ่มขึ้นนายวรสิทธิ์จึงมอบหมายให้ทีมงานประสานกับผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการวัตถุดิบและอาหารสดและนำมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ได้ประสานรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่อาจเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยหากจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นจนห้องน้ำและห้องสุขาที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะเร่งจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเสริมทันทีเพื่อให้ประชาชนมีอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอตลอดช่วงที่พักอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปินายวรสิทธิ์ยังเดินทางต่อไปยังบริเวณแฟลตการเคหะซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่คืนก่อนจนถึงช่วงเช้ามืดเพื่อเร่งแก้ปัญหาอาหารและน้ำดื่มที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งถูกน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่13จะมีการปล่อยการระบายน้ำเพิ่ม 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบให้พื้นที่ท้ายน้ำ3จังหวัดได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอำเภออัมพวาอำเภอบางพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยแล้วจำนวนมากทางนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงจุดอพยพชั่วคราวในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามเขตเทศบาลเมืองท่าผาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมที่จอดรถไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมเรือท้องแบนจำนวน2ลำพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังได้ช่วยกันลำเลียงผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมแต่อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจันยาแก้วมุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียมเพียวมียาอมสมุน

0: มีเสียงผักเมื่อใด
1: เสียงเขียวยังอมเสียงเขียว
0: ชุ่มคอแต่ไม่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาเมื่อเจ็บคอ
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเขียว
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HP47-69A
4: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภจีย้ำแจงภาษีสหรัฐต้องรอบคอบเผยในหลักการจบแล้ว
5: ราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
7: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบา

0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อตกรีนนิวส
1: ์นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ทะเล 30% สอดคล้องกับโครงการ30บาย30ซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่มุ่งให้อนุรักษ์พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 30% ภายในปี2030บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่14ว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส
1: ์กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไมโครพลาสติกด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการทดสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกของประเทศไทยสำหรับการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากไมโครพลาสติกที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์นั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างพื้นที่ทรงวาดและคลองสานสำหรับโครงการนี้ถูกวางเป้าหมายให้เป็นแลนด์มาร์กระดับโลกที่ส่งเสริมการเดินทางสีเขียวและสร้างระบบนิเวศการเดินเท้าที่ยั่งยืนปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมคาดว่าใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ1,000 ล้านบาทและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2573เพื่อเป็นสมบัติใหม่ของคนเมืองในระยะยาว
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: 101.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิM ขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขัดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์
1: Green News
2: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการเศรษฐกิจหมุนเวียนประกาศสนับสนุนบริษัท Better Westcare จำกัดเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นสุดล้ำสำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นนี้ภายใต้ชื่อ Carefloor ซึ่งเป็นผลผลิตระดับ Masterpiece จากโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนนั่นเองสำหรับนวัตกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการด้วยการนำสารมีบางชนิดที่เป็นของเสียมาผ่านกระบวนการอัพไซเคิลขั้นสูงจนพลิกโฉมกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพและรักโลกอย่างแท้จริงนับเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิดรักโลกสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิตและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
1: เอ็มคอร์ดกรีนนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสนค.หนุนอุตสาหกรรมไทยยกระดับการผลิตสู่การผลิตสีเขียวขั้นสูงไม่ใช่ต้นทุนหรือภาระแต่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ทางรอดที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกเผยกลุ่มการผลิตที่มีโอกาสที่หลากหลายทั้งระบบทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ยานยนต์ไฟฟ้าและพลาสติกชีวภาพนอกจากเทคโนโลยีที่มีดิจิทัลแบบนี้การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตสีเขียวไม่ใช่การนับหนึ่งใหม่สามารถทำได้ทันทีเช่นการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนคาร์บอนต่ำหรือการยกระดับชิ้นส่วนโซลาเซลล์ให้มีประสิทธิภาพการรับและหักเหในเรื่องของพลังงานที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งจะช่วยให้ไทยรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมเข้มงวดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News เครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะที่สำคัญเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบเกาะบาหลีอินโดนีเซียสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะว่าด้วยการลดหรือเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในครั้งนี้มุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลอดพลาสติกโฟมโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทางทะเลซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2573
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปัญหามลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้1
1: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมชลประทานเผยเฝ้าระวังน้ำเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดปริมาณน้ำขณะที่อ่างประแสและเขื่อนขุนด่านเต็มความจุนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจุดเฝ้าระวังสำคัญในภาคตะวันออกขณะนี้คืออำเภอเมืองปราจีนบุรีเนื่องจากน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำและผันน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองน้ำจากแควหนุมานหรือสายน้อยสายใหญ่ซึ่งไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยหน่วงไหลมารวมกับน้ำจากพร่องพระคลองพระปรงก่อนลงมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางหลวงบางพลวงและทุ่งท่าแหพร้อมเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองส่วนจังหวัดสระแก้วยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดด้านจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุและยังมีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงอ่างจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านสปริลเวย์เพื่อควบคุมระดับน้ำโดยยังต้องติดตามพื้นที่ท้ายน้ำเนื่องจากน้ำบางส่วนที่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกจะไหลต่อไปสมทบแม่น้ำบางปะกงขณะที่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสหลังปริมาณน้ำเต็มความจุและต้องระบายผ่านสปริลเวย์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งแม่น้ำประแสมีระดับน้ำสูงและล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาส่วนจังหวัดจันทบุรียังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่น้ำจากอำเภอเขาคิจกูดและอำเภอมะขามไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีกรมชลประทานจึงผันน้ำเข้าคลองพักดีรำไพเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพร้อมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดออกสู่ทะเลสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราใช้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงส่วนชลบุรีใช้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเก็บกักน้ำด้านต้นน้ำและเร่งระบายน้ำบริเวณอำเภอพนัสนิคมผ่านระบบคลองชลประทานพานทองขณะที่จังหวัดตราดได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่อำเภอเมืองทันนี้หากไม่มีฝนตกมา

0: เติมในภาคตะวันออกสถานการณ์อาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงทยอยคลี่คลายเนื่องจากยังมีน้ำสะสมที่ต้องระบายออกจากพื้นที่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเผยเร่งพร่องน้ำฝั่งตะวันออกฝนเบาลงแล้วณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเริ่มผ่อนคลายลงหลังยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนมีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาทิหนองจอกประมาณ62มมลาดกระบังประมาณ55มมและมีนบุรีประมาณ52มมส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะนี้ภารกิจสำคัญคือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและคลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังวันนี้ต้องพยายามเอาน้ำลงให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ำในคลองลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากด้านนอกจากถนนและจากชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่อาจลดช้าเพราะต้องเป็นไปตามลำดับเริ่มจากลดระดับในคลองจากนั้นน้ำบนถนนก็จะลดและจึงทยอยดึงน้ำจากชุมชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
7: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบ

0: ามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนแจ้งเตือนเร่งด่วนให้ชาวระยองริมคลองระโอกและท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหลังพบความผิดปกติของสปริงเวย์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดอย่างท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตรียมพร้อมอั้นไม่อยู่เพิ่มการระบายน้ำจนถึงอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้สกัดจับชาย5คนก่อนก่อการร้ายฐานทัพอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดที่เดือดร้อนต้องช่วยก่อนครับ9นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ครับเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ให้เป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและก็การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับ

0: อย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงครับจากการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ไปพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเห็นถึงความยากลำบากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนด่วนค่ะให้ชาวระยองริมคลองละโอกแล้วก็ท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นตอนนี้ให้ขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมอพยพค่ะเกิดเหตุแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนในพื้นที่ระยองนะคะหลังมีความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบแล้วก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อมีตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยริมคลองละโอกพื้นที่ท้ายอ่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างนะคะถ้าพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้าบ้านนะคะแล้วก็งดสัญจรทางน้ำไหลค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวและห้ามขับรถฝ่าน้ำเด็ดขาดค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโพสต์ข้อความย้ำนะคะเมื่อตอน 10:30 ระบุว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกค่ะให้เฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกนะคะหูสเปนเวอ่างชำรุดขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอบพยพด่วนค่ะส่วนสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2บอกว่าตอนนี้มีน้ำ24ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 114% ของความจุเก็บกักนะคะก็คือเกินความจุเก็บกักแล้วค่ะส่งผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาวประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีโครงการชลประทานระยองจะรีบเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนี้ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ1784ค่ะ
0: สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงนะครับอย่างเช่นลาดพร้าวบางกะปิแฟลตคลองจันทน์ลาดกระบังร่มเกล้าโดยชุมชนแขะร่มเกล้า64หมู่บ้านภูนศิลป์ธานี3ระดับน้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรออกจากที่พักสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนซอยแขะร่มเกล้า64นะครับขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยลึกกว่า1เมตรประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านพักโดยที่หมู่บ้านภูนศิลป์ธานี3พบประชาชนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำท่วมสูงนานมา3วันแล้วโดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยบางจุดระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรครับส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานซื้ออาหารเช่นเดียวกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประชาชนต้องนำรถออกมาจอดไว้ริมถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งคันรถขณะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้

0: ในซอยเคหะร่มเกล้า64ขณะนี้ก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนรถส่งของไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประกอบกับมีรถจอดปิดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ส่วนสภาพจราจรบนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตบาทโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอาทิตำรวจสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางประชาชนและก็อาสาสมัครคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาและให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและจะไปโรงพยาบาลลาดพร้าวครับเช่นเดียวกับซอยลาดพร้าว112ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรผ่านได้ส่วนรถเล็กและก็รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ประชาชนบางส่วนใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ยังพบรถยนต์จำนวนมากจอดเสียอยู่บนผิวจราจรโดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรยังคงชะลอตัวเป็นระยะขณะที่ฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าพื้นที่คลองตันรวมถึงช่วงจากคลองตันเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ยังคงพบน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนบางส่วนเลือกใช้เท้านะฮะเดินเท้าครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ยังติดขัดเช่นเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยกันนำขยะและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณปากท่อระบายน้ำนี่ที่เกิดการอุดตันเพื่อช่วยเปิดทางให้น้ำสามารถไหลลงท่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและจัดการรถที่จอดเสียรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดช่องทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: ทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางนะคะช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนจะลดลงแต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะอย่างไรก็ตามยังถือเป็นสถานการณ์ตามปกติของฤดูฝนนะคะและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะน้ำในคลองสายหลักจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอ่อนนุชน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะการสัญจรเริ่มกลับมาใช้งานได้แต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นลาดกระบังแฟลตคลองจันและก็หมู่บ้านนักกีฬายังต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายน้ำบางส่วนค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปอย่างพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีน้ำที่ล้นจากคลองและก็ท่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือว่าชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่านะคะอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในบางจุดค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านะ

0: คะนายวิษณุยืนยันว่ากทม.ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นจำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและกระทบการเดินเรือขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือจอดทิ้งไว้พื้นผิวการจราจรช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่สน.มักกะสันคลองตันและรามคำแหงไปไว้ยังจุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลเคอล โรดกำแพงเพชร7เพื่อเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมและไม่พบรถของตนเองก็ไปติดต่อได้ที่สน.ในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตค่ะโดยรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายจะนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่รถคันใดที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองเพื่อช่วยเปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะ
1: เรือคลองแสนแสบเร่งช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วเรือคลองแสนแสบโดยการประสานของผู้ว่ากทม.ครับช่วยติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำคลองแสนแสบไปสู่อุโมงค์น้ำพระราม9ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระโขนงโดยมีการใช้เรือ8ลำขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงนะครับในการติดเครื่องจำนวน3วันเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงก็จะทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงช่วยถนนหลักน้ำลดลงไปด้วยก็คือรามคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพกรีฑาส่งผลให้ถนนซอยรถเล็กผ่านได้ทางเรือก็จะหยุดพร่องน้ำโดยของเรือแสนแสบบอกว่าจากการที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีครับก็เห็นน้ำท่วมคทม.มาหลายรอบนี้หนักเพราะการเตือนภัยล่าช้าและแผนรับมือของรัฐช่วยประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่ารอบนี้ครับฝนแช่ 30-40 ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรทั่วไปหมดหากเตือนภัยดีขึ้นความเสียหายก็จะลดน้อยลงกว่านี้ครับ
0: ด้านสำนักชลประทานที่12แจ้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขื่อนเจ้าพระยาขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วง 10:00 นเช้าเป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องไปค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่1ครับตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผอ.สปภ.ทัพภาค1ผอ.สอ.จอ.สพระจันทร์904ภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกทม.ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.2012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห่วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยที่รับผิดชอบครับบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการอาหารปรุงนะครับที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในกทม.ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของทัพภาค1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ห่วงใยและก็ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

0: พื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: เทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกมาป่วนเมืองนะคะขับเจ็ตสกีเล่นบนน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันไปเชิญตัวในสอนอายุ28ปีและในพลาวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนในข้อกล่าวหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพลาวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนค่ะหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากค่ะในสอนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงค่ะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าภาษาไทยอาจจะไม่เก่งไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนดูจากคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันก็นึกว่ามันสามารถทำได้เพราะเห็นเมืองไทยเป็น Land of Smile เล่นได้อยากให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลริบเจ็ตสกีของกลางนะคะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ตอน10โมงค่ะ
2: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขยายวันจอดรถฟรีถึง2ตุลาคมจัดทีมตรวจดูแลทุกระบบในทุกอาคาร24ชั่วโมงครับดร.ธีทัศน์สุขสะอาดกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3ชั้น4ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา 24:00 น.ครับโดยยังมีพื้นที่ว่างให้บริการได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับเรื่องระบบการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการจัดทีมช่างวิศวกรและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องจากระบบอาคารตรวจเช็คระดับน้ำทั้งภายนอกและก็ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังจัดบริการยานพาหนะรับส่งสัญจรภายในศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าไปใช้อย่างอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและรถกระบะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีไปปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B หรือว่าประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2ให้บริการรอบเช้า 7:30 ถึง 9:00 รอบเย็นครับ 15:30 ถึง 18:30 เส้นทางที่2ครับบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ช่วงเวลา 9:00 ถึง 14:00 พร้อมกันนี้ร้านค้านะครับซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติก็ยังเปิดตามปกติเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการได้แก่อาคาร A ร้านกาแฟนะครับอาคาร B ร้านหลากหลายที่เปิดให้บริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงอาคาร4ด้วยครับ
1: เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแม่และลูกชายวัย6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักที่สุพรรณค่ะส่วนอีกศพเป็นสามีคนอื่นที่หายไปจากบ้าน 3-4 วันนะคะภรรยาเข้าไปดูศพแทบไม่เชื่อว่าทำไมสามีถึงมาอยู่บ้านเกิดเหตุได้ค่ะตำรวจสภ.สามชุกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนะคะเป็นชาย1คนหญิง1คนแล้วก็เป็นเด็กชายวัย6ขวบอีก1คนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะแม่ของเด็กทราบชื่อคือนางสาวธิระยาดาอายุ45ปีถูกยิงที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายทราบชื่อคือนายอธิพงษ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่กกหูซ้ายเจ้าหน้าที่การพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบค่ะสอบถามหลานของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนช่วงประมาณ 1:30 นของวันที่26กันยานะคะโดยได้ยิน 3-4 นัดค่ะซึ่งบ้านของตนนั้นอยู่ข้างหลังบ้านที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่เห็นมีรถวิ่งเข้าออกนะคะตอนที่ได้ยินเสียงคิดว่าเสียงเหมือนกับคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะทำประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังค่ะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยไปนอนข้างนอกนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นถึงรู้ข่าวก็เลยถามลูกสาวเขาว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่บ้างไหมเขาบอกก็ไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนตอนที่ตนกลับมาก็ยังสังเกตว่าไฟในบ้านเปิดหมดทุกดวงค่ะแล้วที่คอกบัวหญ้าก็ไม่มีตนก็เลยเอาหญ้าไปให้

0: วัวพอเอาหญ้าไปให้วัวเสร็จตนก็มาขนอาหารหมูพอขนอาหารหมูเสร็จก็เลยบอกกับลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามผมว่าประตูล็อกไหมตนก็เลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกนะคะลูกสาวเขาก็เข้าไปถึงกับช็อกค่ะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะด้านภรรยานายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าสามีของตนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะกระทั่งมีคนโทรไปบอกเพราะว่าสามีหายจากบ้านไป 3-4 วันแล้วกระทั่งมาเจอในวันนี้ที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการฆ่าโหดและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับชวนคนไทยเช็คใจเติมพลังบวกรับมือความเครียดเปิดคู่มือดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมครับชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพจิตผ่านแนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวกพร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปราตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมุ่งให้ประชาชนสามารถสังเกตความเครียดรับฟังกันอย่างเข้าใจและก็ช่วยกันสร้างพลังใจในสังคมทางนี้ครับนายแพทย์สุริยะเดลได้มีคู่มือแนะนำประเมินระดับความเครียด3ระดับครับก็ได้แก่สีเขียวระดับน้อยสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายได้สีเหลืองระดับปานกลางควรพูดคุยรับฟังสะท้อนความรู้สึกและทำกิจกรรมช่วยคลายความเครียดและสีแดงครับระดับมากเมื่อความเครียดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตควรส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขและติดตามอย่างเหมาะสมส่วนการเป็นผู้รับฟังก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วย3คำถามได้แก่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรและจะทำยังไงดีพร้อมถามต่อว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและก็ความต้องการของผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดทั้งนี้ในการดูแลจิตใจควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจเคารพความเป็นส่วนตัวรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันโดยหลีกเลี่ยงการบังคับให้เล่าเหตุการณ์การเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวโทษและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับส่วนการดูแลตนเองคู่มือแนะนำยอมรับสถานการณ์อย่างมีสติลดการติดต่อข่าวติดตามข่าวสารมากเกินไปการพักผ่อนออกกำลังกายฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเช่นร้องเพลงฟังเพลงวาดรูปดนตรีศิลปะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช็คจากตัวเองเติมพลังให้กันเริ่มได้เรื่องง่ายๆครับด้วยการรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันหากพบอาการรุนแรงเช่นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้มีอาการหวาดผวาเห็นภาพหลอนซึมเศร้าอย่างมากหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากบุคลากรที่เหมาะสมโดยเร็วครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีผู้พยายามก่อการร้ายที่ฐานทัพในอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านค่ะก็กำลังสืบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถตู้3คันที่นำวัตถุระเบิดไปจอดอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองคลอสเตอร์เชียของกองทัพอังกฤษค่ะจึงได้จับกุมชาย5คนนะคะฐานครอบครองวัตถุระเบิดจนต่อมาทางการได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพบ้านเรือนหลายสิบหลังใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพโดยมีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกลุ่มเริ่มต้นโดยบังเอิญเมื่อประชาชนคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มชายกลุ่มนี้ในช่วงดึกและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาจึงยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายค่ะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อในเดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยเตือนสหราชอาณาจักรว่าฐานทัพใดก็ตามที่ใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆด้วยค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วแต่ขัดแย้งกับสื่ออังกฤษนะคะที่รายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเบาะแสใดๆล่วงหน้าเลยค่ะอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรและอิหร่านอย่างมากโดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 และ B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ร่วมในการทำส

0: ครามอิหร่านค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ในชีวิตคนเรา
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีน้องมังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับพบกับเราสองคนพบเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับ
8: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
9: กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
8: คุยข่าวเช้าจันทร
9: ์วันนี้วันจันทร์ที
8: ่28กันยายนค่ะ
9: ก็ต้องบอกว่าเพิ่งเป็นวันหนึ่งที่พอแบบไม่เห็นฝนโปรยปลายเมื่อวานก็ยังโปรยปลายแล้วก็หลายๆวันเนี่ยโปรยปลายอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนต้องบอกว่าประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีจันทบุรีของเราเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง9อำเภอใช่ไหมฮะน้องบางปอน
8: 9อำเภอเลยค่ะ35ตำบล229หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมากกว่า 3,000 คนนะ
9: ถือว่าเยอะแล้วก็ยังเสียชีวิตอีก2ท่านนะครับ2รายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมวลน้ำเมื่อก่อนอาจจะอยู่บริเวณตอนบนของนะฮะแถวๆภูเขาหรือว่าจะเป็นนะพื้นที่ที่อยู่ตอนบนคราวนี้ตอนล่างครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืน

0: เขตอำเภอเมืองของเราหรือว่าจะเป็นในส่วนของท่าใหม่และก็อีกหลายพื้นที่เนี่ยโอ้โหน้ำมวลน้ำเริ่มทะลักเข้าสู่พื้นที่ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เป็นกำลังใจสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าจะเป็นนะฮะหลายๆหน่วยงานเจ้าที่ที่ลงพื้นที่หรือว่าจะเป็นจิตอาสากู้ภัยทุกท่านเลยที่นะฮะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันนะครับผมนั่นก็คือภาพเหตุการณ์แล้วก็หลายจังหวัดก็โดนกันค่อนข้างจะอ่วมเลยทีเดียวเป็นภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ในช่วงแรกน้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
1: ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังหลายคนก็ช่วยกันแชร์นะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพี่น้องประชาชนทุกวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้ได้เลยว่าเส้นทางไหนที่ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะโดยเฉพาะเส้นที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือแม้แต่จะเดินทางมาที่จันทบุรีหลายเส้นทางตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะรถเล็กก็อาจจะยังสัญจรค่อนข้างลำบากนะคะหลายพื้นที่แล้วเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงค่ะหมวดทางหลวงท่าใหม่มีการตรวจสอบพบนะคะความชำรุดเสียหายคอสะพานหนองคล้าตอนนี้ปิดอย่างถาวรไม่ให้ทุกท่านเดินทางแล้วนะคะเนื่องจากว่าอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะตอนนี้มวลน้ำจำนวนหนึ่งก็ยังคงอยู่บริเวณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเออสถานการณ์หลายๆปีที่ผ่านมาไม่ได้หนักเท่าปีนี้ปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเกือบจะทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะคะทั้ง9อำเภอของจันทบุรีจะมีในส่วนของเศรษฐกิจของเราในส่วนตัวเมืองนะคะที่อาจจะยังไม่ได้มีน้ำท่วมขังสูงถึงขนาดที่ใช้ชีวิตไม่ได้แต่ก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังติดตามเรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ำจันทบุรีในช่วงนี้กันด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยจากหน่วยงานทั้งของในตัวจังหวัดเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะคะว่าปีนี้หนักหนาสาหัสกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นแล้วก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะเรื่องของการสูบน้ำเขาเดินเครื่องเต็มที่เลยค่ะทั้งที่คลองพักดีรำไพนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมในส่วนของตัวเมืองจันทบุรีนะคะสำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมในตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน7วันนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมในตอนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าอยากจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารว่าเส้นทางไหนที่สามารถเดินทางไปได้ไม่ได้ยังไงก็เชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆอัปเดตกันได้เรียลไทม์เลยค่ะที่ Facebook ของแขวงทางหลวงจันทบุรีกรมทางหลวงนะคะเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางว่ามีเส้นทางไหนที่เดินทางไปได้หรือไม่ได้อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆค่ะที่ Facebook ของข่าวจันทบุรี Facebook ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเขาจะมีสรุปข้อมูลต่างๆให้คุณได้ไปติดตามกันเลยนะคะว่าพื้นที่ไหนที่ได้รับความเดือดร้อนบ้างค่ะหรือจะเป็นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9นะคะรวมถึง Facebook ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะ Facebook ของเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆนะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะคะหรือว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้ก็ตรวจสอบกันนิดนึงว่าข่าวที่คุณจะแชร์ไปหรือว่าเชื่อถือเนี่ยมันมาจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอย่างที่น้องมังปอนพูดไปบอกว่าคอสะพานหนองคล้าใช่ไหมฮะก็คือความโชคดีเนี่ยก็คือคอสะพานหนองคล้าตรงนั้นเนี่ยเป็นขาเข้าจันทบุรีของเราแล้วก็ถูกปิดตาย 100% นะครับแต่ยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่เปิดให้สวนทางกันเนื่องจากว่าเป็น4เลนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอ4เลนก็ให้เป็นเลนสวนฉะนั้นนอกจากเป็นเลนสวนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย
1: ก็ต้องระมัดระวังอยู่ดี
0: ระมัดระวัง
1: ข
0: ับขี่ด้วยความมีน้ำใจมีวินัยนะครับอย่าเหมือนข่าวเรื่องของเจ็ตสกีนายสอนใช่ไหมฮะ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น
0: คือความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เป็นภาพบรรยากาศของความมีน้ำใจนะฮะแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยในตอนนี้พูดตรงๆว่าจะเดินทางนะฮะเข้ากรุงเทพบ้างไประยองบ้างมาจันบ้างมาตราดบ้างเส้นทางที่พอที่จะนะฮะสามารถไปได้ถ้ามาจากตราดเนี่ยให้เลี้ยวแหลมสิงห์นะฮะแล้วเลาะ
1: เลียบชายทะเลไป
0: ชายทะเลนะครับผม
1: ข้ามสถานการณ์น้ำใน

0: อนนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่พอหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ลดปัญหารถติดนะครับจนถึงนู่นแหละแถวๆบ้านเพระยองเข้าตัวเมืองอย่างเงี้ยนะฮะแต่เห็นไอ้หลายคนก็รู้สึกว่ายังไม่ทราบฉะนั้นก็เผื่อบางท่านอาจจะฟังรายการเราอยู่แล้วก็มาจากระยองคือเช่นเส้นเฉลิมบูรพาชลทิศ
0: อันนี้ยังใช้งานได้อยู่
1: ยังใช้งานได้นะครับยังผ่านได้
0: พอไปถึงบ้านเพแล้วก็อาจจะต้องระวังมวลน้ำนิดนึงนะคะ
1: ใช่ฮะพอไปถึงที่โน่นความโชคดีก็คือว่าเจ้าหน้าที่จิตอาสากู้ภัยอปพรช่วยกันทุกหน่วยงานก็
0: จะ
1: คอยแนะนำเส้นทาง
0: ใช่ค่ะรถเล็กนี่ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้รถไฟฟ้าเองจะเดินทางตรวจสอบเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงว่าเส้นไหนไปได้ไม่ได้ยังไงนะคะ
1: พูดถึงไฟฟ้านี่เป็นห่วงเพราะว่าเห็นมีกระแสไฟฟ้าช็อตแล้วก็เสียชีวิต
0: ใช่ค่ะระมัดระวังกันด้วย
1: บางคนเห็นสามีภรรยาคือจะเอาไดโว้ไปดูดน้ำแล้วไฟรั่วแล้วช็อตเสียชีวิตทั้งสองท่านแล้วก็รถจมน้ำจะเอาเครนไปยกสุดท้ายก็ไปโดนสายไฟแล้วก็ช็อตเสียชีวิตทั้งเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของรถเครนฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องตรงนี้ให้มากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าปล่อยไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยน้ำลดหรือว่าคิดว่าปลอดภัยแล้วนะค่อยไปดำเนินการก็แล้วกันเพราะว่าชีวิตคนอ่ะสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจกันครับเพราะว่านอกจากนั้นเห็นหลายๆที่จันทบุรีของเรานี่แหละคือลอยไปกับน้ำไปติดอยู่ต้นทุเรียนบ้างไปติดต้นเงาะบ้างเจ้าหน้าที่กว่าจะไปถึงบอกโอ้โหยังไม่ทานข้าวมาครึ่งวันลอยคออยู่ก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมและนอกจากนั้นที่จันทบุรีของเราในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแก่งหางแมวต้องบอกว่าเป็นอำเภอแรกที่เป็นอำเภอรับมวลน้ำค่อนข้างจะมากก็มีการจัดตั้งนะฮะสองแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดช่องกระพัดนะตำบลขุนซ่องนะครับผมซึ่งก็มีผู้พักอาศัยประมาณ120คนนะครับหรือว่าจะเป็นวัดซอย2ตำบลแก่งหางแมวนะครับผมนอกจากนั้นพื้นที่อำเภอในอามนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน4แห่งไม่ว่าจะเป็นที่วัดเขาเขตตำบลวังใหม่นะฮะวัดทรัพยิราตำบลวังใหม่วัดตรงอบต.วังใหม่นะฮะอีกนะแล้วก็ยังมีอบต.วังตะโนดนะครับผมซึ่งก็เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีการประกาศของเทศบาลเมืองท่าใหม่นะแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดศูนย์พักคอยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ตั้งแต่วันก่อนเริ่มเข้ามาเมื่อวานนี้มวลน้ำท่าใหม่นี่คืออ่วมแล้วในตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็คือยังสูงอยู
1: ่ที่อำเภอก็รู้สึกว่าท่วมเหมือนกันน
0: ะ
1: ฉะนั้นนะฮะศูนย์พักคอยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ใช้พื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นที่วัดหนองบัวจุดบริการเฉพาะด้านนะฮะโรงเรียนป่าแดงนะฮะเฉพาะช่วยพี่น้องประชาชนรับเฉพาะจอดรถแล้วก็แจกจ่ายอาหารเท่านั้นนะฮะศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทวิหารนะก็เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงการประสานงานแล้วก็สอบถามถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าท่าใหม่ก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียวนะครับสายด่วนตลอด24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็จดมือถือเอาไว้ก็ได้นะครับ0985026766หรือว่าจะเป็น0394320039นะครับ0394320149แล้วก็0394320199ก็ถือว่าถ้าใหม่ก็โดนนะฮะหลายจุดเหมือนกัน
0: เมื่อเช้าที่ผ่านมายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
1: นะฮะมอบุรพาใช่ไหมก็เห็นถนนเส้นนี้ก็โดนเยอะ
0: ยังรถเล็กเนี่ยยังไปไม่ได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: กระทั่งที่หน้าเทศบาลเองนะคะน้ำก็ยังสูงอยู
1: ่ในขณะเดียวกันนะครับก็ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ออกประกาศนะฮะเรื่องของการแจ้งการเปิดให้บริการตามปกติเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยฝนตกหนักน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จันทบุรีของเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหลายพื้นที่ทางโรงพยาบาลนะครับยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงตามปกตินะครับผมกรณีต้องการติดต่อนะเลื่อนนัดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ก็สามารถที่จะประสานได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์0393196666ในวันและก็เวลาราชการนะครับกรณีผู้รับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆก็ประสานนะที่โรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นนะรวมไปถึงการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับหมายเลข1669ก็ยังรับแจ้งตลอด24ชั่วโมงนะครับ

0: ก็ประชาสัมพันธ์ให้สำหรับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันรวมไปถึงการตั้งวอลลุ่มตั้งรับนะฮะสำหรับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้บาดเจ็บหรือว่าเหตุการณ์ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันมีเหตุการณ์ฝนตกหนักแล้วก็เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางในหลายพื้นที่นะครับผมนะคู่ความหรือประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการหรือมาตามวันนัดของศาลก็สามารถที่จะแจ้งเหตุขัดข้องได้นะครับสามารถประสานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039301041-155นะครับเป็นศูนย์ประสานงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมกด200นะศูนย์หน้าบัลลังก์หรือ089-201-0923แล้วก็084-159-4708นะครับถ้าเป็นงานประจำพันธ์ก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ039-301-040แล้วก็039-301-045นะครับผมในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะฮะท่านรองผู้บัญชาการนะวันที่1ก็จะเป็นท่านผู้การนะฮะพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจหลายนายก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือนะฮะไปบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปนะมอบให้สำหรับพี่น้องประชาชนท่านเองก็ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเองก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าท่านใดต้องการความช่วยเหลือจากน้ำท่วมนะครับนะก็รวมไปถึงเรื่องของการอพยพสิ่งของเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยการแจ้งเหตุฉุกเฉินรวมไปถึงการสอบถามเส้นทางน้ำท่วมนะครับหมายเลข191ยังให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นการเช็คนะเส้นทางสัญจรเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะวางแผนการเดินทางต่างๆก็เป็นนะช่วงที่ต้องบอกว่า191ในช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมายเลขที่จำง่ายแล้วก็สามารถที่จะประสานกันได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าหลายหน่วยงานก็ออกมาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านที่พอจะทำได้ในตอนนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็อาจจะมีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้มีโรงเรียนไหนที่ปิดไปแล้วบ้างนะคะไม่ได้ทำการในวันนี้นะคะก็หลายโรงเรียนในจันทบุรีเลยคุณผู้ฟังค่ะอย่างวันนี้ที่โรงเรียนอํานวยวิทย์ก็มีการปิดเรียนชั่วคราวในวันจันทร์ก็คือวันนี้28กันยายนก็ต้องติดตามที่หน้าเพจของโรงเรียนด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติติไหมเด็กๆต้องไปโรงเรียนกันหรือเปล่านะคะก็ลองอัปเดตที่หน้าเว็บไซต์รวมถึงที่ Facebook ของโรงเรียนอํานวยวิทย์กันได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีนะคะปิดสถานศึกษาเนื่องจากว่าเหตุพิเศษก็คือเรื่องของน้ำท่วมแบบนี้แหละคุณผู้ฟังก็จะมีการเลื่อนกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนจริงๆสัปดาห์นี้น้องๆก็จะต้องมีการสอบปลายภาคกันแล้วด้วยใช่ค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เลยมีการปิดสถานศึกษา2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะเลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคในปีนี้นะคะจริงๆวันนี้28กันยายนจะเป็นการสอบปลายภาคก็เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะส่วนของวันพรุ่งนี้นะคะ29กันยายนก็เลื่อนสอบไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะผู้ปกครองที่ฟังเราอยู่ในตอนนี้ลองไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกันได้นะคะที่ Facebook ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้เตรียมตัวไปสอบกันนะคะหรือว่าท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียนก็ได้นะคะว่าเอ๊มีการเลื่อนสอบไปเป็นวันไหนอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆ28 29 2วันนี้หยุดเรียนกันก่อนค่ะหมายเลขนี้นะคะ0393111170หรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปสอบถามที่ Facebook ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีก็ได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะ
0: เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะตอนนี้
1: ใช่ค่ะหลายโรงเรียนมากๆเลยที่ปิดเรียนในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะจะไปตรวจสอบได้ที่ไหนลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook ของคุณนี่แหละว่าโรงเรียนที่ปิดเรียนในจังหวัดจันทบุรีจะขึ้นฟีดมาเยอะมากๆเลยก็ลองตรวจสอบดูหรือผู้ปกครองท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะลูกหลานเรียนที่ไหนโทรไปสอบถามได้เลยว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้โรงเรียนยังต้องให้ไปเรียนอยู่หรือเปล่านะคะลองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอนนี้ประสบเหตุนะคะเรื่องของน้ำท่วมอาจจะไม่มีที่พักนะคะวัดแหลมเสด็จตำบลคลองขุดค่ะอำเภอท่าใหม่จันทบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ประสบภัยเองนะคะครูบาจ้ำก็เปิดวัดค่ะให้ทุกท่านได้สามารถเข้าไปอยู่อาศัยเป็นศูนย์พักพิงได้ติดต่อไปที่เจ้าอาวาสเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0

0: 0568798999นั่นเองค่ะ
1: ก็สามารถที่จะประสานไปยังครูบาจำได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คิดว่าน้ำน่าจะไม่ท่วมนะแต่ก็ในตอนนี้เป็นกำลังใจสำหรับหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วก็โรงเรียนรู้สึกว่ายังมีทั้งโรงเรียนคิชกูฏวิทยาด้วยนะก็เห็นประกาศหยุดเรียนในช่วงนี้นะฮะหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษในช่วงวันที่28-29กันยายนนะครับเพราะว่าตามที่เกิดอุทกภัยนะที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24นะฮะถึง27กันยายนในพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามแก่งหางแมวแล้วก็เขตของจังหวัดจันทบุรีก็ทำให้เกิดอุทกภัยฉับพลันในบริเวณพื้นที่ที่มีนักเรียนอาศัยอยู่แล้วก็ทำให้ถนนหนทางถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้นะครับอันเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปโรงเรียนของน้องๆ นักเรียนนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์อีกหลายท่านทางโรงเรียนนะครับจึงมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนนะด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา2วันนะก็คือ28-29กันยายน2519นะครับแล้วก็ได้เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่1นะปีการศึกษา2519เนี่ยเป็นวันที่30นะถึง2ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประการใดทางโรงเรียนก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเพจของโรงเรียนนะครับโรงเรียนคิชกูฏวิทยานะครับฐานงานประชาสัมพันธ์ฉะนั้นนะฉะนั้นยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันนะทางเพจของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อมก็ขอแจ้งหยุดเรียนชั่วคราวนะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในวันที่28-29นะครับ2วันนะครับเนื่องจากขณะนี้พื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยแล้วก็บริเวณโดยรอบนะเขตที่เกิดประสบภัยน้ำท่วมก็ส่งผลให้การเดินทางของนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะก็เดินทางลำบากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรทุกคนเนี่ยทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา2วันก็คือ28-29นะครับแล้วก็นอกจากนั้นขอความร่วมมือทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองติดตามสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหรือบริเวณพื้นที่เสี่ยงและอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเพิ่มเติมก็คือว่าเจอน้ำเด็กๆชอบเล่นผู้ปกครองระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าน้ำไหลแรงบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับ
0: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านจริงๆในสถานการณ์แบบนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะเดี๋ยวจะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะคะกับงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติค่ะจะเป็นช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้บ่าย3โมงถึง3ทุ่มนะคะที่บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าทุ่งนาเชยนี่แหละก็จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคุณผู้ฟังว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569นั่นเองค่ะแล้วก็ในวันที่4ตุลาคมก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะรวมถึงพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะมีการเสริมมงคลด้วยนะคะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีก็กิจกรรมอย่างที่บอกไป30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ
1: ก็อีกไม่กี่วันนะครับผมก็คิดว่าฟ้าฝนน่าจะกลับสู่สภาวะปกตินะครับพาคุณผู้ฟังไปต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างนะครับผมโดยเฉพาะหลายท่านถ้าเกิดว่าอยากทำฟันเนี่ยสิทธินะสิทธิประกันสังคมทำฟันฟรีนะครับผมที่นี่นะไม่ว่าจะขุดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบฟลูออไรด์นะฮะเคลือบปิดหลุมร่องฟันนะแล้วก็เปิดให้บริการจันทร์อังคารพฤหัสบดีนะครับเวลา8:30 น.ถึง10:30 น.แล้วก็ทุกวันพุธทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4นะครับต่อวันนี้ก็คือรับจำนวนไม่มากก็คือ7รายต่อวันฉะนั้นใครที่ไปใช้บริการเนี่ยต้องจองคิวนะฮะติดต่อนัดหมายก็คือจดเบอร์เลยนะฮะจดเบอร์ไว้เลยนะครับ039460714 039460714เผื่อบางคนคือมีอาการเรื่องฟันนะฮะจะทำอะไรเหมือนกับที่พูดมาสักครู่ก็สามารถนัดแล้วก็นะไปใช้

0: บริการกันได้นะครับ
1: ไปที่เทศบาลเมืองท่าช้างกันหน่อยค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขต1ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตอนนี้แล้ววันนี้เปิดรับสมัครวันแรกค่ะ28กันยายนยาวถึงวันที่2ตุลาคมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านไหนสนใจที่อยากจะมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขต1รีบไปสมัครกันด่วนเลยนะคะเรื่องราวของหลักฐานการสมัครรวมถึงรายละเอียดต่างๆไปดูกันได้ที่หน้า Facebook ของเทศบาลเมืองท่าช้างนั่นเองค่ะหรือท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะติดต่อไปที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเบอร์นี้ค่ะ0393219991นั่นเองค่ะ
0: ปิดท้ายข่าวคราวนะฮะวันนี้กับเรื่องของโครงการดีๆจากThinking Radio ของอสมทนะฮะ AI for Life นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งโครงการดีๆที่กลับมาอีกครั้งเพราะหลายคนเรียกร้องนะครับครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะฮะที่เปิดโอกาสให้สำหรับทุกๆคนเนี่ยได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลานะฮะเปิดดูได้ทันทีที่สำคัญก็คือสามารถที่จะกดดูซ้ำนะฮะย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่หรือ2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะครับสายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะครับเอาไว้ใช้โพสต์ลงโซเชียลก็รับรองว่านะในฟีดนะครับเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วร้องว้าวกันแน่นอนนะครับผมนอกจากนั้นนะยังมีวิชา AI ช่วยขายครับโอ้โหตัวนี้น่าสนใจครับสร้างขายสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นนะธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI เนี่ยมาช่วยนะคุณเป็นผู้ช่วยส่วนตัวครับช่วยคิดไอเดียสินค้านะเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังกว่าเดิมฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับค่าลงทะเบียนนี่ถูกมากครับเพียง159บาทเท่านั้นย้ำนะฮะ159บาทเท่านั้นเรียนได้ยาวๆสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยที่ @thinkingradio อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับนะใส่ข้างหน้านะครับผม @thinkingradio คอร์สดีๆที่ไม่อยากให้พลาดกันครับ
1: ราคาถูกมากๆเลยแล้วไปต่อยอดกันได้แบบยอดแบบปังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้วิชาดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยนะคะที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าในตอนนี้คือแม้ว่าวันนี้ฝนเริ่มหยุดนะแต่มวลน้ำจากตอนเหนือหรือพื้นที่ที่สูงกว่าเนี่ยมันกำลังลงสู่พื้นที่ด้านล่างต
1: ั
0: วเมืองจันทบุรีของเราในตอนนี้กำลังรับมวลน้ำจากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาคิชกูดหรือว่าจะเป็นพื้นที่มะขามอย่างเงี้ยนะฮะบางส่วนก็เป็นกำลังใจกันแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมเอกชนยวัฒน์พลพินิจครับ
1: ฝั่งปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วทางออนไลน์ที่ Facebook ที่เพจอสมทจันทบุรีชั่วโมงหน้าน้องบังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วผมมารับช่วงต่อบ่าย 20:00 นะครับสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้และขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Pinkhot Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสั่งเร่งระบายน้ำและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยหนาแน่นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงไม่ให้มีการตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกพร้อมยังหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ประสบอุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทม.ฝนเริ่มลดลงแนะถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงอาทิรามคำแหงช่วงพระรามเก้าถึงแยกลำสาลีรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานจินเขตพร้อมยังเตือน2อำเภอของกาญจนบุรีหนองปลือและบ่อพลอยเฝ้าระวังเตรียมอพยพส่วนจังหวัดเพชรบุรีระยองจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตย้ำเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกแต่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแผนเยียวยาพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีของงบเยียวยาน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดกำลังพลรถครัวสนามไปช่วยเหลือส่วนใดที่ยังเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด Z11 เพิ่มสูงถึง7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงจากระดับ7เมตร6เซนติเมตรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเจี้ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดโดยขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันกทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักเร่งเคลียร์รถค้างถนนนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงวันนี้ยังมีโอกาส

0: เกิดฝนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางก่อนจะมีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงจะมีแนวโน้มดีขึ้นกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงเทพลีลาและไล่ต่อไปยังคลองจันทน์ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่การดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนต้องติดตามเป็นรายจุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาค

0: ส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Green News
1: การบริโภคอาหารของประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงส่งผลต่อปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจากรายงานของ UNEP ปี2024เปิดเผยว่าขยะอาหารทั่วโลกในปี2024รวมถึงปี2025เกิดขึ้นจำนวนกว่า 1.05 พันล้านตันมาจากร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารจากครัวเรือนคิดเป็นปริมาณขยะอาหารต่อคนเท่ากับ 13.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเกิดจากภาคครัวเรือนกว่า79กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนประเทศไทยจากข้อมูลมีการพบปริมาณขยะที่คนไทยสร้างเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีการกำหนดขึ้นดังนั้นปัญหาขยะอาหารจึงเป็นอีกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแม้หลายคนมองว่าขยะอาหารเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนพลาสติกและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจริงๆแล้วขยะอาหารเมื่อไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้เน่าสลายไปเองตามธรรมชาติกระบวนการย่อยนี้แหละที่จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์สำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่าภาวะความร้อนจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อปะการัง 84% ทั่วโลกเป็นผลปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการังที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้โดยการรายงานของ ICRI พบว่าปรากฏการณ์ฟอกขาวในครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2566ส่งผลกระทบต่อ82ประเทศและดินแดนทั่วโลกทำลายระบบนิเวศทางทะเลสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวนมากโดยประเมินว่าปะการังมีบทบาททางเศรษฐกิจและบริการในระบบนิเวศคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทั้งนี้ปะการังที่ขาดสารอาหารจะกลายเป็นสีขาวและตายได้ในที่สุดโดยปะการังมีบทบาทสำคัญในการให้อาหารให้รายได้และการปกป้องชายฝั่งแก่ประชากรราว 1,000 ล้านคนทั่วโลกและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างเช่นการท่องเที่ยวทั่วโลก
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอร์ดกรีนนิวส
1: ์ทูตพาณิชย์ได้มีการรายงานว่าเทรนด์อาหารสำหรับปี2025ในตลาดเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับอาหารที่เน้นสุขภาพความยั่งยืนการปกป้องสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยและวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในปัจจุบันโดยแนวคิดและประเด็นสำคัญในเรื่องนี้คือเนื้อสัตว์แห่งอนาคตที่ไม่ใช่แค่การแทนที่เนื้อสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืชแต่ยังรวมถึงการให้คุณค่ากับเนื้อสัตว์ในรูปแบบใหม่อีกด้วยและแนวโน้มนี้มีการหมุนชี้ว่าการผลิตเนื้อสัตว์ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นเร็วกว่าถูกกว่าและมากกว่าโดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องท้าทายแต่จะมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วและร้านอาหารจำนวนมากก็ได้มีการนำเทรนด์อาหารมังสวิรัติอาหารวีแกนมานำเสนอในเมนูอาหารของร้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการเกาะติดทิศทางอาหารตลาดเนเธอร์แลนด์พบอาหารแห่งอนาคตมาแรงในขณะนี้โดยเฉพาะในเรื่องของโปรตีนจากพืชสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาอาหารขยะและมีการแนะนำผู้ส่งออกในเรื่องของร้านอาหารไทยศึกษาเทรนด์นำมาปรับใช้ในการผลิตคาดมีโอกาสขยายตัวสูงยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์
1: สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงบทบาทของอุทยานในปัจจุบันว่าเป็นไปตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกที่ให้น้ำหนักต่อการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนนอกเหนือไปจากองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและแมกไม้นานาชนิดทางด้านของมหาวิทยาลัยเองมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การเยียวยาสิ่งแวดล้อมให้รอดพ้นมลพิษจากการเผาทำลายกลายเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเยาวชนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ชุมชนและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการต่อยอดสู่การทำประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มขจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cot จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: Hot Green News กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์เครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะที่สำคัญเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบเกาะบาหลีอินโดนีเซียสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะว่าด้วยการลดหรือเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในครั้งนี้มุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลอดพลาสติกโฟมโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทางทะเลซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2573 Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3999

0: า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลต้องวงทูจากไปอย่างสงบวัย56ปีหลังป่วยรักษามะเร็งโพรงจมูกอดีตนักร้องดังยุคต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลจากไปอย่างสงบในวัย52ปีเมื่อเช้าวันนี้ขออภัยค่ะในวัย56ปีเมื่อเช้าวันนี้28กันยายนเวลา10นาฬิกา20นาทีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4โดยครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตว่าต๋องได้จากไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานด้วยก่อนหน้านี้เพเปิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้พ่อเนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดและเกร็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจึงขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อพร้อมเปิดเผยว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรัฐมนตรีซาบิดาเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการเปิดโรงครัวจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดและคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดในการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรามคำแหงยังท่วมหนักกทม.เปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำคลองกระจะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำและคลองย่อยต่างๆที่กำลังท่วมขังในพื้นที่โซนรามคำแหงโดยพบว่าเปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลังคลองแสนแสบลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้โดยได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงต้นรามคำแหงซอยรามคำแหง23รามแยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลาซึ่งพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำออกจากซอยย่อยหลายจุดอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39ซึ่งช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงและภายในซอยเทพลีลาโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นขณะที่ในพื้นที่รามคำแหงจะเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนส่วนตามซอยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจะลดลงตามลำดับซึ่งบางจุดอาจช้าตามกายภาพถนนโดยวันนี้จะมีการนำรถโมบายสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้มีการระบายได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียว

0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: แต่ละคนย่อมมีความฝันนะครับแล้วก็สิ่งที่ฝันเอาไว้ขึ้นอยู่ว่าเราจะลงมือทำให้มันสำเร็จหรือไม่นะฮะถ้าเกิดไม่กล้าลงมือทำเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยนะครับผมอย่าอยู่อย่างๆและก่อนหน้านั้นเลือกได้ไหมของซาซ่า2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นผู้คุณผู้ฟังแต่บรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่านะหนักนะฮะแล้วก็สถานการณ์หลายๆจุดหลายๆพื้นที่และในตอนนี้ก็ยังมีหลายอำเภอนะหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะในพื้นที่ภาคตะวันออกของเรานะครับโดยเฉพาะที่จันทบุรีพี่น้องชาวจันทร์ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวหลายนะจุดก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อที่จะไปเคลียร์ไปดูข้าวดูของหรือว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนได้ยังกลายเป็นศูนย์พักพิงหรือว่าจะเป็นนะฮะต้องอาศัยนะอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง24ที่ผ่านมาจนถึง27นะ27เมื่อวานนี้ก็ยังตกปล่อยๆนะเพิ่งมีวันนี้ที่เห็นแสงแดดนะพึ่งนะถือได้ว่าไม่ตกก็คือวันนี้นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันลำดามวลน้ำนี่ก็ยังเยอะขึ้นอยู่ก็เป็นกำลังใจกับนะทุกๆคนครับหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงจิตอาสาหน่วยกู้ภัยแล้วก็ทุกๆท่านที่ช่วยกันนะครับในตอนนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะจากนะฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมก็อยู่ในพื้นที่ของจันทบุรีของเราไม่ว่าจะเป็นตัวอำเภอเมืองในตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องว่าลำดามวลน้ำเนี่ยจะลงมาเยอะมากมายขนาดไหนนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: M-Cut Break Time

ักมากนะฮะเวลาเสียใจเวลาที่ไม่สมหวังเวลาที่ผิดหวังนี่ก็เจ็บมากเช่นเดียวกันหนึ่งข้อความหนึ่งสายครับช่วยผมเพิ่มเติมมาจากพี่จุ๊บแจงนะทักทายเป็นคนแรกเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผ่าน0394714444นะครับ M คอตจัน 95.25 ครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนี้วันนี้ก็ขออนุญาตเรียนนะฮะว่ายืนเพื่อนคือฟังชั่วโมงเดียวครับเพราะว่าแน่บ่าย3โมงเป็นต้นไปจะถึงโน่นแหละ17นาฬิกากว่าๆนะฮะก็มีภารกิจประชุมกับผู้บริหารของอสมทนะครับในช่วงบ่ายนี้เอาเป็นว่ายังไงก็ยังมีเพลงเพราะๆนะฮะจากน้องๆนะทีมงานที่จะเปิดให้ฟังกันหรือว่าอยากจะช่วยผมเพิ่มเติมเพลงไหนก็นะยังโทรเข้ามานะช่วยเลือกเพลงได้เหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้วันจันทร์ที่28กันยายนหลายท่านก็ทำงานกันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนแล้วก็วันที่1ตุลาก็นะไม่ได้มาทำงานกันแล้วนะเพราะว่าเกษียณอายุราชการเดินทางมาถึงนะเส้นชัยนะก็ต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นี่จนครบรอบนะ60ปีอายุ60ปีก็เกษียณอายุราชการบนเส้นทางแห่งเกียรติยศอันยาวนานอันยาวไกลหลายคนก็สร้างความดีความชอบแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะให้กับส่วนรวมเอาไว้เยอะนะความรู้ความสามารถของหลายท่านนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบนเส้นทางต่างๆนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ถือว่าเดินทางมาจนถึงนะสิ้นเดือนกันยายนนะแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของเหตุการณ์อุทกภัยนะสิ่งหนึ่งที่คงนะเจอในข่าวคราวในขณะที่ภาพเปิดออกมาเจอน้ำท่วมพอหลายๆท่านเกษียณอายุราชการมิจฉาชีพเขาไม่ยอมหยุดนะเขายังหลอกโดยเฉพาะกลุ่มที่จะเกษียณอายุราชการหรือว่าจะเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยนะกลุ่มนักศึกษาก็มาทุกรูปแบบครับฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังกันแล้วก็เป็นกำลังใจกันสำหรับหลายๆท่านในตอนนี้โดยเฉพาะที่จันทบุรีของเราก็หลายจุดหลายพื้นที่9อำเภอนะโดนน้ำท่วมแล้วก็เกิดความเสียหายค่อนข้างจะเยอะนะหรือว่าจะเป็นพี่น้องชาวตราดพี่น้องชาวระยองแกลงวันนี้ก็หนักนะมวลน้ำลงมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสี่แยกประแสนะหรือว่าจะเป็นหลายจุดแต่ปริมาณน้ำพอฝนหยุดวันนี้พอหยุดเนี่ยนะก็เริ่มลดลงนิดนึงแต่ระดับมวลน้ำมหาศาลต่างๆเนี่ยจากที่สูงที่เคลื่อนตัวลงสู่ที่ต่ำก็อาจจะสร้างผลกระทบนะต่อพี่น้องประชาชนหลายจุดหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นท่าใหม่ที่มวลน้ำนะทะลักลงมาหรือว่าจะเป็นตัวเมืองนะเมืองจันทบุรีของเราในตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นสุนิสาสุบุญสังครับอย่ายอมแพ้ครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอตจัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

ศิลปินสาวสาวสาวศิลปินคุณภาพจากรถไฟดนตรีนะครับและนี่คือดอกไม้ของน้ำใจโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าพูดถึงน้ำใจของพี่น้องชาวไทยหลายพื้นที่หลายภูมิภาคทั่วประเทศเลยทีเดียวก็หลั่งไหลนะช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพก็กลายเป็นทะเลทุกเขตนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงนี้กับวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ประกาศหยุดเป็นนะประกาศเป็นวันหยุดราชการนะฮะเพราะว่าโรงเรียนหรือว่าจะเป็นการทำงานอะไรต่างๆนานาก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการสัญจรภาคตะวันออกของเรานะฮะหรือว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางนะฮะภาคเหนือตอนล่างแล้วคราวนี้เจ้าตัวนะฝนตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเคลื่อนตัวทางภาคกลางแล้วก็ไปทางกาญจนบุรีแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ก็คงจะต้องพี่น้องภาคใต้นะฮะคงจะต้องเฝ้าระวังกันนะต่อไปเป็นกำลังใจกันครับเพราะว่าในตอนนี้มวลน้ำแล้วก็นะปริมาณน้ำก็ยังเยอะอยู่แม้ว่าฝนจะหยุดตกนะครับหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับความสูญเสียความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์ที่จมน้ำเสียหายก็เป็นปริมาณมากบางครอบครัวถึงขั้นนะสูญเสียสมาชิกภายในครอบครัวก็กลายเป็นเรื่องเศร้าหลายๆครอบครัวก็นะสูญเสียค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ในพื้นที่ไหนที่ยังไม่เกิดนะอุทกภัยถ้าเกิดว่ามีประกาศเตือนต่างๆก็นะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางราชการกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปภ.นะหรือว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารแล้วก็ดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะแน่นอนครับเห็นหลายๆท่านเนี่ยลงพื้นที่กันตลอดแทบไม่ได้หลับไม่นอนนะเห็นขนาดท่าช้างนี่พื้นที่ท่าช้างไม่ท่วมเลยท่านนายกเฉลิมก็นะลงพื้นที่ช่วยนะหรือว่าจะเป็นภาพรวมนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีท่านนายกโจ้นะก็ลงดูแลเรื่องของการระบายน้ำสูบน้ำผันน้ำให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะมีการเปิดประตูคลองระบายน้ำนะซึ่งถ้าไม่มีคลองตรงนี้เนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดำริพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ชลบุรีจันทบุรีของเราเนี่ยก็คิดว่าคงจะได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแต่ตอนนี้ในตอนนี้ก็เฝ้าระวังมวลน้ำกันอยู่ที่นะริมแม่น้ำจันทบุรีนะหรือว่าจะเป็นจุดอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง9อำเภอนะครับที่ฝนตกหนักแล้วก็ได้รับผลกระทบก็เป็นกำลังใจกันครับนะหน่วยงานปภ.ลงตลอดท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ท่านรองผู้การนะวันที่1ท่านก็จะเป็นผู้การเงี้ยพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงกู้ภัยจิตอาสานะลงพื้นที่กันตลอดเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านด้วยนะครับเอาเป็นว่ายังไงในช่วงนี้ผมให้ฟังเพลงในช่วงท้ายกับช่วงเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้านะก็ฟังเพลงเพราะๆนะครับผมนะจากทีมงานอสมทจันทบุรีของเราเพราะว่าผมติดภารกิจประชุมนะฮะตั้งแต่15 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกานะ15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกากับผู้บริหารนะครับนะไม่ว่าจะฟังจากที่ไหนก็ตามได้กับว่าท่านนะฮะอยากนะแนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะฮะก็ยังโทรได้เหมือนเดิมที่หมายเลขนะ0394714444นะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเพลงแล้วก็ทุกข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาจากทั้งจันทบุรีนะฮะหรือว่าจะเป็นตราดนะฮะแล้วก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่นะครับผมที่ช่วยผมเลือกเพลง China Girl ของต่อตองวงทูนะฮะซึ่งนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันที่สมาชิกนะของวงทูเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ในโซเชียลและวงการบันเทิงนะครับก็โพสต์กันนะครับว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็นะอะไรกับการจากไปของต๋องวงทูนะสุรพันธ์จำลองกุลนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกหลายๆคนก็คงจะจำเพลงนะของเขาในยุค90นะแล้วก็อีกหลายเพลงในจังหวะสนุกๆต่างๆนะครับที่มอบความสุขและสร้างสีสันกันมาตลอดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะครับผมเอาไว้ยังไงให้ฟังเพลงในช่วงท้ายนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับผมมิสเตอร์เอกดูแลสุขภาพนะครับเป็นกำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: M-Cut Hit Wanwan
1: Your request

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลจุลพันธ์มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในวิทยาลัยแรงงานเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวสำหรับเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารกล่องเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนำร่องชุมชนแฟลตคลองจันทน์แห่งแรกเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศสายด่วน1506เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วกทม.เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักบริเวณสวนสาธารณะและลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ของขสมกจอดบริเวณช่องทางเลี้ยวจากถนนเพชรบุรีขาเข้าไปทางเอกมัยจึงขอให้ทางขสมกเร่งตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและได้หารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยวันนี้จะเร่งเคลียร์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากว่าโดยเจ้าหน้าที่นำรถเคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ใกล้ฟู้ดแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยซึ่งเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการขอรับรถคืนสำหรับผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่วมสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือเฟซบุ๊กงานจราจรสน.มักกะสันระยองยังอ่วมน้ำทะลักท่วมถนนและชุมชนย่านเศรษฐกิจมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาทางตอนเหนือของเมืองระยองเอ่อล้นคลองทับมาทะลักท่วมถนนสาย36บริเวณคอสะพานต่างระดับ4แยกทับมาสูงกว่า1เมตรทำให้การจราจรติดขัดยาวรถเล็กผ่านไม่ได้และถนนถูกบีบให้ใช้เพียง1ช่องจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลท่วมชุมชนหนองมหาดเทศบาลทับมาและชุมชนตลาดศูนย์การค้าเมืองระยองซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านค่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมายังพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังคงไหลลงมาสมทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระดมรถยกทั่วนครบาลเร่งเคลียร์รถตกค้าง385คันหลังน้ำท่วมก่อน
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

ให้ความคงเที่ยวอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ใหญ่เผยน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูแลต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศได้ตรวจติดตามการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่รับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรมีประชาชนเดือดร้อน600ครัวเรือนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนสุขสมรวยมอบกองทุนหมู่บ้านตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเร่งผลิตข้าวกล่องถึงมือชาวคลองจันด่วนหลังพบหลายชุมชนขาดเสบียงนางสุขสมรวยวันทินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและกำลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้โดยล่าสุดที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบนำเข้ากล่องจำนวน500กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในช่วงเมื่อค่ำคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้ตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติโดยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลุยให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสุสมรวยกล่าวว่าในนามของรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่ทั้งในระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปวิปรัฐบาลเตรียมชงยติด่วนถกสถานการณ์น้ำท่วมแก้ไขให้ส.ส.ระบายและส่งข้อเสนอให้กับรัฐบาลนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30กันยายนและ 1-2 ตุลาคมจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.และหลายพื้นที่จะคลี่คลายทั้งนี้ในวันที่30กันยายนได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้โดยยกยติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่30กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบกับหลายพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะได้ประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรวีกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุนายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่ต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบัญชาการแก้ปัญหาทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีอันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตสูตรเน้นคุณภาพ

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1

0: ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
0: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cord จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เสียหยังบักกล่องบักเก็ตมาแล้วไอ้เต็มเนี่ยเมื่อวานก็ซื้อให้แล้วอีหยังอีกโอ้ยอยากสักแตกไอ้เต็มเงินสิกินข้าวยังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุดไปขอเงินพ่อมังคุดไป
1: ไปไปให้ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อทั้งเศ

ดนปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ประชาชนตั้งคำถามถอดบทเรียนหาดใหญ่แต่กทม.วิกฤตซ้ำบอกน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติฝนตกเกินกายภาพการระบายน้ำต่างจากปี54นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามว่ามีคณะกรรมการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นเพราะฝนตกในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเพราะระบบการระบายน้ำเช่นเดียวกับปี2554ที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ระบบการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพสามารถระบายน้ำได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งระบบของชลประทานในพื้นที่กรุงเทพพอทราบว่ามีพยากรณ์ฝนสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พร่องน้ำเตรียมไว้แล้วแต่ระดับน้ำที่ระบายน้อยกว่าปริมาณฝนจริงจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรมีระบบตัดน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยไม่ให้มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรองผู้ว่าทวิดาแจงโซเชียลปมไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมเหตุปักหลักศูนย์บัญชาการควบคุมภาพรวม50เขตรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ตั้งคำถามถึงการไม่ปรากฏตัวในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประจำการอยู่เบื้องหลังณศูนย์บัญชาการศูนย์กลางเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความกว้างขวางครอบคลุมทั้ง50เขตและมีน้ำท่วมขังสะสมเป็นวงกว้างซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตเช่นกรณีตึกถล่มที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดจึงสามารถลงไปเชื่อมโยงระบบที่หน้างานได้การปักหลักที่ศูนย์สั่งการส่วนกลางถือเป็นความจำเป็นในการประเมินภาพรวมหากไม่ประจำจุดนี้จะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยเฉพาะข้อต่อสำคัญอย่างการบริหารจัดการลำเลียงเสบียงการจัดการสิ่งของบริจาคและการกระจายทรัพยากรความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตต่างอย่างไรก็ตามน้อมรับข้อบกพร่องเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการส่วนกลางกับศูนย์หน้างานของสำนักงานเขตในช่วงแรกซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้เข้าที่เข้าทางก่อนและเมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวแล้วจะลงพื้นที่หน้างานอย่างแน่นอน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกรมอุตุนิยมวิทยาปรับแผนการแจ้งเตือนสภาพอากาศหลังนายกรัฐมนตรีตำหนิใช้ภาษาเข้าใจยากนายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีร่วมกับนางสาวสุกัญญายะวินชาญอธิบดีกรมอุตุ
8: 2114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทองไอ
10: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
11: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเถนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปฐวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
17: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: เรื่องราวชาวนั้นวันนี้นะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทางเฟซบุ๊กค่ะ
4: ออกจากบ้านได้หรือยังครับ
5: เห็นรถเล็กเขาก็เข้ามากันแล้วนะคะ
4: โอเค
5: แล้วก็ดิฉันก็เห็นรถที่เข้ามาแล้วก็สมัครสบอมด้วยค่ะป้ายทะเบียนมันปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแทงเป็นอย่างนี
4: ้
5: แล้วก็ตัวป้ายก็หายตัวป้ายหายไปแล้วค่ะ
4: โอเค
5: เหลือแต่ไอ้แป้นนั่นนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: แสดงว่าผ่านรอหลังน้ำรถก็ลองผ่านขับผ่านเส้นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะหลุดไปตามเส้นทางนี้นะเดี๋ยวก็จะมาแกว่งๆเอาไว
5: ้โดยเฉพาะพวก
4: คิวรถมอเตอร์ไซค์ฮะครับ
5: เรียนเดินไปหน้าหมู่บ้านแล้วไปยืนดูว่าคนที่เขาเข้ามาได้เป็นรถอะไรก็พบว่าเป็นรถสูงมากหมดเลยแล้วก็มีคันหนึ่งอ่ะที่มาแล้วก็ทะเบียนก็ล่องแล่งมาเลยแล้วก็มองดูบนถนนเมนว่าเป็นรถอะไรที่ผ่านไปผ่านมาถนนเมนซอยอะค่ะก็พบว่ายังเป็นรถสูงค่ะพี่ไพศาล
4: สลับ
5: ค่ะ
4: ก็พื้นที่ที่ยังหนักๆอยู่ได้รับรายงานว่าไม่ลดแล้วก็มีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเนี่ยก็เคหะคลองจันนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งบางกะปิดั้งเดิมเนี่ยนะอันนี้ยังหนักอยู่วันนี้นายกเห็นว่าจะลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคหะร่มเกล้านะนายกก็ลงที่คลองจันเสร็จก็จะไปที่นี่ด้วยที่เขตลาดกระบังนะเขตร่มเกล้า2จุดแล้วก็ทราบว่าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะไอ้ถนนกรุงเทพกรีฑานะเขาบอกหนักเหมือนกันของเขาประมาณชุมชนเขา500ไร่เขาบอกว่าก็คนเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วก็ผู้นำชุมชนก็ร้องห่มร้องไห้นะบอกว่าไม่มีใครมาดูแลเยียวยาเลยไอจุดนู้นจุดนี้ก็ยังเป็นข่าวบ้างของเขามันกลายเป็นจุดที่ข่าวก็ไม่ออกทั้งของเขาหนัก
5: พี่ประสาทรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมครับงวดนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมาให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมปกติเราจะต้องเห็นภาพแบบรถทหารอะไรต่อมีอะไรกันคือคักกว่านี้ค่ะ
4: ก็ไม่สามารถที่จะไปประเมินภาพได้นะเพราะมันก็ไม่มีภาพรวมตรงนี้อยู
5: ่
4: แต่ว่าในพื้นที่หลายจุดเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีการไปตั้งบัญชาการหรืออะไรต่างๆนะกทม.ก็ทำโรงครัวเข้าใจว่าเขาก็ทำในพื้นที่อื่นนะไม่ใช่ตรงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขนเอาไปแจกเห็นว่าผมเห็นข่าวว่าเขาทำวันหนึ่งเป็นระดับหมื่นกล่องเลยของกทม.เขาเองนะที่ใช้งบประมาณของกทม.เขาระดมอาหารเข้าไปช่วยเหลือ
5: เดี๋ยวจะว่าเขาไม่ช่วยกองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังและบางกะปิตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าให้พล1รอและพลม2รอรับผิดชอบพื้นที่เพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดหาอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงนะฮะโดยพลโทวรยศหรือสุวรรณแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฉพาะพื้นที่ลาดกระบัง67ชุมชน 20,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือร่มเก้าแล้วก็ปูนสินธานีส่วนที่บางกะปิ 4,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือเคหะคลองจันได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าแล้วก็ให้พลม.2รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดกระบังกองพลที่หนึ่งรับผิดชอบบางกะปิเป็น2พื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดขณะนี้ก็เพิ่มเติมหน่วยทหารพร้อมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดแพทย์ในเดือนเห็นละพลตรีในแพทย์ณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเวิร์กมากตั้งแต่วันแรกเลยนะผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎท่านนี้แอคทีฟมากตั้งแต่วันแรกเห็นข่าวเลยก็ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ลดความเครียดของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยอ่ะก็ช่วยอยู่นะฮะพี่ไพศาลไม่ใช่ทหารไม่ช่วยแต่ทำไมไม่ได้ว่าทหารนะทำไมเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาต้องบอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยทำไมเขาลืมเราร้องไห้ด้วย บ้านมีอยู่ห้าคนสามคนได้ข้าวมากล่องเดียว
4: เออ
5: แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาล
4: ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความเดือดร้อนมันยังมากมายจนกระทั่งพูดกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่เข้าไปดูแลมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพียงพอนะอีกบางคนเขาก็เห็นอย่างคลองจันนี่พ่อค้าแม่ค้าก็มาจุดที่พอขายของได้ก็เอาผักเอาข้าวของอาหารสดมาขายก็ยังมีก็แสดงว่ามีคนที่เขาก็พอจะดิ้นรนมาซื้อหาเอาไปบริโภคได้แต่ว่ามันก็ต้องเห็นว่าคลองจันเนี่ยไฟมาแล้วกำลังไล่เรื่องน้ำอยู่น้ำเนี่ยยังได้เป็นบางจุดต้องมาต่อแถวกันแล้วก็มาลองน้ำเอาไปหุงต้มบางจุดก็น้ำเคหะร่มเก้านี่น้ำยังไม่บ่า นะมันก็ยังขุกขักยังทุรักทุเลอยู่
5: คือถ้าเรามีแผนสักหน่อยมันจะไม่ยุ่งขนาดนี้เลยค่ะพี่ไพศาลอย่างสมมติเอาตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะพี่ไพศาล อยู่เหมือนติดเกาะออกไปไม่ได้ข้างนอกท่วมแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ท่วมมีท่านหนึ่งคุณบอยเนี่ยแกออกไปแมคโครแกซื้อไข่มาน่าจะเป็น100แผงแล้วใครอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านโอนเงินมาราคาเท่าที่แมคโคร146บาทต่อแผง
4: อันนี้ก็ชุมชนเข้มแข็งนะ
5: ใช่ค่ะ คือนี่ค่ะดิฉันมีความสุขว่าถ้ามีใครออกไปซื้อผักหรือเอาผักมาขายดิฉันก็จะออกไปซื้อค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการของแจกนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าความเดือดร้อนมันมีหลายระดับระดับที่เอามาก็ปรุงไม่ได้เลยเพราะบ้านน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็ไปอย่างนึงหรือว่าระดับดิฉันเนี่ยซึ่งออกไปซื้อไม่ได้ถ้าเอาเข้ามาซะหน่อยเราพวกเราก็จะมาซื้อกันหมดเลยแล้วก็เราทำกับข้าวทานได้
4: ครับ
5: แบบนี้มันไม่มีการวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: คือถึงขั้นแบบยากลำบากอะไรเงี้ยมันคงยกเว้นแต่ว่าบางพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็ไปอยู่ไกลสุดๆเนี่ยนะต้องเดินออกมาไกลกว่าจะถึงจุดที่เป็นจุดชุมชนจุดที่เขามาตั้งเต็นท์ที่จะแจกองค์อาหารนี่อาจจะมียังลำบากอยู่ยังทำอาหารไม่ได้ยังน้ำไม่มีก่อนหน้านี้2วันนี้เข้าใจว่าไฟไม่มีด้วยซ้ำแบบ
5: ใช่ค่ะดับไฟหมดเลย
4: ยังที่
5: ร่มเก้า
4: เห็นว่าต้องตัดไฟแล้วก็น้ำก็ต้องก็ประปาก็หยุดจ่ายน้ำด้วยคือจุดต่างๆเราเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะต้องอยู่กันอีกเป็นสัปดาห์นะเท่าที่ผมประเมินดูเพราะว่าตอนนี้เขาไล่เอาพ ื้นที
5: ่ที่กู้ทีละสายฮะก็กู้ทีละสาย
4: ครับแล้วก็มีผมก็ถามบอกว่าโอ้คลองแสนแสบกว่าจะเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเขาบอกไม่ใช่นะแต่สังเกตว่าคลองแสนแสบเนี่ยเขาจะมีประตูน้ำเป็นล็อกๆนะแล้วทันทีที่มันน้ำท่วมเนี่ยเขาล็อกหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาชั้นในนะเขตเศรษฐกิจชั้นในที่เป็นเขตแบบเป็นย่านธุรกิจย่านตัวเมืองสำคัญเนี่ยไม่ได้เลยน้ำไม่เข้ามาเพราะบล็อกไปหมดเพราะมันถึงทำให้น้ำของแสนแสบเนี่ยมันท่วมเฉพาะส่วนที่เขาไม่ปิดประตูน้ำที่จะล็อกเข้ามาคราวนี้สิ่งที่แสนแสบจะรอระบายคือต้องระบายออกไปทางนู้นบางขนาดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปเชื่อมแล้วหาทางเลาะไปสู่คลองอื่นที่จะไปออกคลองสำโรงหรืออะไรออกสมุทรปราการออกไปนั่นไปนั่นแต่ว่ามันจะไม่ย้อนขึ้นมา
5: แต่ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไปออกย้อนกลับขึ้นมาทางเขตไอ้ตัวไอ้เขตป้อมปราบศัตรูป้ายเขตราชเทวีอะไรไม่ใช่ตรงนี้เขาบล็อกหมดแล้วเพราะคลองแสนแสบมันจะมีประตูน้ำเนี่ยตั้งแต่ปทุมวันตรงประตูน้ำเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งเรือเราจะเห็นว่าเรือมันต้องผ่านช่องประตูน้ำที่เขายกไอ้ประตูขึ้นแล้วให้เรือผ่านไปได้เวลาน้ำมาเนี่ยเขาจะประตูลงหมดเขาจะล็อกน้ำไว้ไม่ให้เข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าพื้นที่ที่มีผลกระทบจากพวกคลองอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังจะต้องใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์แต่ยกเว้นแต่ว่าพวกถนนเส้นทางสายเมนอะไรเงี้ยนะเขาคงจะบล็อกน้ำสูบน้ำออกแล้วก็ตั้งกำแพงตั้งกระสอบทรายบล็อกกันน้ำเอาไว
5: ้คุณวิษณุแกให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะบอกว่าค่อยๆทยอยระบายน้ำตั้งแต่ช่วงถนนเพชรบุรีตัดใหม่จนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ไล่ระดับน้ำสูบมายังถนนรามคำแหงจากเพชรบุรีใช่ไหมคะก็ค่อยๆลดลงแล้วนี่ก็จะไล่สูบจากย่านรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยพวกการกีฬาที่เละเทะหมดพวกโค้ชนักกีฬาไปแข่งญี่ปุ่นทิ้งรถไว้ในการกีฬานั่นเลยดิฉันเห็นคลิปของพวกนักโปโลน้ำนึกว่าเลิกแข่งแล้วปรากฏว่าต้องปีนรั้วเข้าไปในการกีฬาแล้วก็ว่ายน้ำกลับเหมือนกันค่ะ
4: อืม
5: ค่ะยังไม่เลิกค่ะยังต้องมาว่ายน้ำต่อที่เมืองไทยก็คลองแสนแสบเนี่ยตั้งแต่ช่วงคลองตันไปขึ้นไปถึงมีนบุรีระดับน้ำยังคงปริ่มตลิ่งทำให้ต้องใช้เวลารอน้ำระบายลงสู่เจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกตามลำดับโดยสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำทุกแห่งพร้อมทำงานเต็มกำลังแต่ถ้าถาม AI บอกว่าจะออก2ทางค่ะก็คือออกบางปะกงด้วยแล้วก็ออกที่เจ้าพระยาด้วย
4: แต่เจ้าพระยาจะไม่ย้อนออกมาทางในตัวคลองบารมพูหรือว่าคลององอ่างมันจะไปเชื่อมมันจะมีตรงคลองตันมันจะเชื่อมกับคลองเข้าใจคลองประเวศใช่ไหมตรงนั้นไอ้ตรงคลองแสนแสบเนี่ยพอมาถึงคลองตันปั๊บมันจะหักซ้ายเลยฮะม
5: ัน
4: จะมีคลองที่ทะแยงออกขวาไปเข้าใจว่าคลองตรงนั้นคือคลองประเวศก็ต้องเอาน้ำดันออกไปทางคลองประเวศคลองประเวศก็น่าจะไปเชื่อมกับพวกคลองสำโรงทางอะไรที่คุณชัดชาติเขาบอกว่าทางนี้มันจะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องผ่านทางนี้แหละ
5: มัน4คลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรคลองประเวศบุรีรมย์ก็คืออยู่แถวๆหลังซอยอ่อนนุชนั่นถูกไหมฮะ
4: ไปทางลาดกระบัง
5: ลาดกระบัง
4: ไอ้ที่ท่วมไอ้เคหะเนี่ยฮะไอ้ร่มเกล้าเนี่ยก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ย
5: ประเวศของประเวศแถวพวกลาดกระบังพวกวิทยาลัยช่างศิลป์อะไรพวกนั้นน่ะนะฮะอันนั้นน่ะคือคลองประเวศก็คุณชาชาติบอกว่าระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่โดยรอบได้ระบายน้ำแล้วทีนี้ถามว่าคุณชาชาติก็ไปตรวจน้ำในคลองแสนแสบตรวจการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันคลองแสนแสบแล้วก็คลองไผ่สิงโตก่อนระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกประมาณ30เมตรไปยังคลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือคำตอบของพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเข้าใจว่าอยู่แถวบางลำพูเขาออกแม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรี มันใกล้กว่าเนี่ยไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการระบายน้ำของคลองแสนแสบเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันและคลองแสนแสบรวมถึงคลองไผ่สิงโตคลองไผ่สิงโตก็คือแถวคลองเตยอ่ะชุมชนไผ่สิงโต
4: ใช่
5: ไหมคะ
4: ใช่ใช
5: ่นั่นคือน้ำในเมืองเลยคลองไผ่สิงโตแสนแสบก็มาจากทางฝั่งบินบุรีเข้าไปแล้วก็บึงมักกะสันบึงมักกะสันก็คือเป็นแอ่งน้ำแก้มลิงกลางกรุงเทพถ้าบึงมักกะสันล้นก็ต้องระบาย
4: ใต้ทางด่วน
5: ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งคลองแสนแสบทั้งคลองไผ่สิงโตซึ่งอยู่กลางเมืองและบึงมักกะสันที่ถ้ามันล้นจะระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกไป30เมตรเอาไปไหนเอาไปคลองช่องนนทรีค่ะพี่ไพศาล
4: คลอง
5: ช
4: ่
5: องนนทรีก็อยู่แถวสาทรแล้วสาทรไปไหนนะออกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ต้องเสียเวลาให้มันว่ายน้ำข้ามถนนลาดดำเนินไปออกบางลำพูค่ะออกช่องนนทรีเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูรับน้ำเต็มระบบและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องแล้วก็เร่งเก็บที่นอนนะคะเรียนเห็นแล้วขยะนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากทิ้งที่นอนกันทั้งหลังนะพี่ไพศาล
4: บางทีไม่ทิ้งหรอกบางทีมันท่วมแล้วมันก็เสียหายใช่ไหมวางเวิงเอาไว้แล้วก็น้ำก็พาไปหมด
5: ตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นทิ้งเลยค่ะ
4: ทิ้งมากองไป
5: ที่นอนทั้งหลังเลยไม่ใช้ละทิ้งมันไปพร้อมกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเร่งเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าคลองแสนแสบยังมีน้ำในทุ่งจากพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกไหลเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับคลองแสนแสบและเร่งดึงน้ำท่วมจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองเห็นภาพกันแล้วนะคะ
4: เ
5: ขาออกช่องนนทรีค่ะไม่ได้ออกบางลำพู
4: แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พื้นที่ที่โดนหนักๆนะเป็นพื้นที่จัดสรรการเคหะหมดล้วนๆเลยนะ
5: ก็ทำก่อนเพื่อนไงฮะทำก่อนเพื่อนแล้วมันก็ต่างมา
4: เคหะคลองจันเนี่ยไอ้ตัวเคหะที่มาตั้งอยู่หน้านิด้าเนี่ยมาทีหลังแต่เดิมเนี่ยมันคือหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันซึ่งเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่สร้างเพื่อให้นักกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2509ได้พักปูไปหลังๆนะแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตั้งการเคหะแล้วก็ให้มาบริหารจัดการขายให้ประชาชนก็เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจันแล้วมันมีพื้นที่ที่ขยายเพิ่มมาสร้างเป็นแฟลตการเคหะในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันมีหมู่บ้านที่สองที่ท่วมหนักด้วยเหมือนกันนะที่สะพานสูง
5: หมู่บ้านแหลมทอง
4: อันนี้หมู่บ้านแหลมทอง
5: นักกีฬาแหลมทอง
4: เป็นกีฬาแหลมทองปี
5: 2519
4: อีก10ปีต่อมาหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันเนี่ยเอเชียนเกมครั้งที่6รุ่นที่ปรีดาจุลมณฑลโด่งดังจากจักรยานน่ะคุณปรีดาจุลมณฑลน่ะคว้าตั้ง 5-6 เหรียญทองมั้งจักรยาน
5: ส่วนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็คือหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมประมาณรุ่นปี2539หรือ42มั้ยฮะ
4: ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3
5: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
4: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษ ่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 16512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
5: ฟังโฆษณาไปเที่ยวเวียดนามใต้แล้วอยากไปจริงเกินเธอเนี่ยอยากไปร่วมสนุกกับระดับตำนานนะคะอาจารย์อาจารย์เก็บพูดอะไรก็ตลกไปหมดนะ
4: แล้วก็
5: อาจารย์เสน่ห์
4: เสน่ห์ด้วย

0: นะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะเรียกว่าเป็นการให้ระวังรางวัลตัวเองอาจจะเคยไปหรือไม่เคยไปก็แล้วแต่ไปที่ไหนไปกี่ครั้งไม่สำคัญว่าไปกับใครเราไม่จะจำได้ว่าโอ้ยตอนนั้นไปคนนั้นคนนี้สนุกมากเลยไปไหนบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์จริงๆนะคะพี่เอกสารคนที่เที่ยวบ่อยๆเนี่ยบางทีจำไม่ได้หรอกว่าไปไหนบ้างแต่จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากก็จะเนี้ยไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากกันนะคะก็อยากจะแนะนำเลยค่ะได้ทั้งความรู้ความสุขและความสบายวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 ทริปนี้เราเรียกว่าเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนเห็นไหมแค่3คืนเองแป๊บเดียวนะกลับมาชีวิตเราแบบความคิดความรู้สึกเราจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมาต้องบอกเลยค่ะว่านี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีใครจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้ค่ะเราจะพาไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกเลยนะอาจารย์ทรงฤทธิ์พอเห็นแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์บรรยายได้หมดเลยเจอใครอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์สามารถบรรยายได้เลยว่าเป็นสาวงามจากบ้านไหนตำบลไหนอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นไหมฮะ
1: คาดหวังไว้ก่อนเอาคาดหวังไว้ก่อนคาดหวัง
0: เห็นปุ๊บโอ้โห
1: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ใกล้เคียง
0: ค่ะอาจจะพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าเป็นคนอยู่หมู่บ้านนี้วัฒนธรรมแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการชื่อว่ามีสาวงามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมว่านิสัยดีด้วย
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์นี่เขานามสกุลอะไรนะ
0: โพนเงินค่ะ
1: เขาเคยเล่านะบอกกับพลกันเนี่ยเป็นชื่อบ้านเป็นชื่ออะไรอยู่ที่สปป.ลาวนะบ้านพลกันเนี่ย
0: บ้านพลกัน
1: แล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์เขาบอกว่าพื้นเพเขาเนี่ย
0: มาจากฝั่ง
1: เลยครอบครัวมาแล้วก็เนี่ยมาจากเนี้ยพลกันเนี่ยเมืองเนี้ย
0: ค่ะ
1: ผมเคยฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์เขาเล่านะครับ
0: รุ่นอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่เรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันเนี่ยเรียนทันพี่เคิร์กเรียนพี่เคิร์กเรียนด้วยกันทั้งหมดนี้ยังไม่ทราบเลยพอเรียนจบไปเขาข้ามฟากกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาที่นู่นเพิ่งรู้ว่าแกไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนลาวเลยแหละที่มาเรียนก็เพื่อนเขานี่แหละเพื่อนพี่เคิร์กเขานี่แหละเราจะพาร่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของทริปนี้นะคะคือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนมองข้ามได้เลยค่ะเลิศ5ดาวดินเนอร์ทุกคืนนะล่องเรือครูชมแม่น้ำใส่งอนบ้างอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะคะเดินทางกัน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจดเลยค่ะ0944803076 09448030340943966649รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะมาคนเดียวก็ได้ค่ะเรียนว่ามีคนอยากมาคนเดียวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจับคู่ให้นะคะโอเคค่ะ
1: ครับ
0: นะคู่ซะขนาดนี้ต้องมีจองบ้างหลักไปดู
1: แน่นอนทีเดียวแน่นอน
0: ค่ะค่ะ
1: วันนี้เรื่องสามรัฐธรรมนูญนะก็เมื่อเช้าเราคุยกันเราก็บอกว่าน่าจะเสียงข้างมากยกคำร้องนะคงถือไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้ง QR code บาร์โค้ดก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มติ3รัฐธรรมนูญเนี่ยเอกฉันท์ว่าไม่ขัดเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญในกรณี QR code นะ90ส่วนบาร
0: ์โค้ด
1: QR code QR codeไอ้ QR code เนี่ยที่มันเป็นขีดและสแกน
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ฮะใช่มั้ย
0: QR code เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะ
1: อ๋อที่เป็นสี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: ถ้าบาร์โค้ดเนี่ย
1: เป็นเส้นๆ
0: ที่เขาล้อว่าเวลาเราแบบผมบางแล้วเราหวีผมให้ได้เป็นผมทรงบาร์โค

0: โอเค
1: จะไปเซ็น
0: ส่วนบาร์โค้ดเนี่ย81ฮะบาร์โค้ดมติสารรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ QR โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบนบัตรเลือกตั้งรายชื่อเนี่ย8-1โดยเสียงข้างน้อยเห็นว่าทำให้สืบค้นย้อนกลับถึงผู้ลงคะแนนได้และแนะกกตแต่ว่าคะแนนคำพิพากษาเนี่ยแม้ว่าจะยกคำร้องนะQR โค้ดเอกฉันท์บาร์โค้ดเป็นบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ8-1ก็ตามแต่ในคำวินิจฉัยเนี่ยมีข้อแนะนำให้กกตเนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ปรับรูปแบบป้องกันการเชื่อมโยงตัวตนถึงผู้สมัครแล้วทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงนะไม่ควรจะไปทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงก็พูดง่ายๆครั้งต่อไปเนี่ยต้องปรับไอ้วิธีการที่จะให้มี QR code บาร์โค้ดเนี่ยคงผมว่าเผลอๆอาจจะไม่มีด้วยซ้ำแบบนะเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลนูนก็ออกมาเป็นลักษณะคำแนะนำนะ
1: ทั้งรหัสบาร์โค้ดทั้งรหัสแท่งนะคะแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยแม้จะไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็ให้ผู้ถูกร้องก็คือกกต.นะคะสมควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการไม่มีการปลอมแปลงและป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถที่จะสอบกลับไปได้ว่าใครเป็นคนเลือกค่ะนะแต่ไม่สนุกนะพี่ไพศาลฟังคำวินิจฉัยครั้งนี้พอเริ่มต้นก็รู้แล้ว เริ่มต้นก็รู้แล้วว่าเดาถูกตั้งแต่เช้าเราก็คือยังดูว่ามันยังไม่ใช่เวลานะคือมันดูเหมือนกับก็เหมือนคิดตรงกับท่านนะคะว่ามันก็สงสัยได้แต่มันสืบไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: สืบไม่ได้หรอกในทางเป็นจริงมันหาไม่ได้หรอกไม่รู้จะไปหาได้ยังไงค่ะยกเว้นจะร่วมกันทุจริตมโหฬารแบบสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะต้องร่วมกันทุกฝ่ายอ
0: ่
1: ะอันนั้นอ่ะจะน่าจะได้อยู่ขนาดเอาไปเก็บไว้ในโกดังมีการล็อกมีเจ้าหน้าที่กี่ขั้นกี่ตอนยังไปเปิดมาได้มันต้องทุจริตระดับนั้นนะคะค่ะ
0: ท่านว่าไงก็ว่าตามนั้น
1: เห็นด้วยทุกประการเดาอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Emcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Emcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Emcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Emcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 2.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่ไพศาลค่ะสำหรับตัวพี่ไพศาลเองเนี่ยได้จะถอดบทเรียนยังไงบ้างคะคือเดี๋ยวนี้ก็นิยมถอดบทเรียน
0: เรื่องอะไรฮะเรื่องอะไร
1: น้ำท่วมอะค่ะเพราะว่าท่านนายกก็จะถอดบทเรียนการช่วยเหลือที่หาดใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะขยายคลองชัยนาทป่าสักให้มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าตัวคลองรุ่นคลองนี้อีกประมาณ200,000 กว่าล้านเนี่ยที่เราจะทำกันในส่วนตัวเราเองประชาชนเนี่ยที่เราก็รู้สึกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์กันแบบเนี้ยก็คงเป็นเขาแบบเนี้ยแล้วก็รัฐบาลหรือว่าคุณชาติชาติอะไรเขาก็บอกว่ามันเรื่องฝนฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปเดาได้ยังไงมันไม่เคยเกิดขึ้นเราเนี่ยแล้วเราจะถอดบทเรียนหน่วยราชการแบบนี
0: ้
1: กับผู้ปกครองแบบนี้กันยังไงดีคะประชาชนควรจะถอดบทเรียนยังไงฮะ
0: คือผมเห็นทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่มีคำขอโทษไม่มีความเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดบกพร่องอะไรนะ
1: ทำเต็มที่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโอ๊ยเราพร่องน้ำเราทำอะไรเต็มที่แต่ว่าน้ำมันตกมาเยอะเกินกว่าที่เรา
1: ทำเต็มที่แล้ว
0: ได้พยากรณ์ไว้จนทำเต็มที่แล้ว
1: ทำเต็มที่
0: คือถ้าหลักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครผิดทุกอย่างทำเต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนถอดบทเรียนก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อภาครัฐเวลาเขามีแถลงการเรื่องอะไรต่างๆที่มันออกมาแล้วก็จะแจ้งให้เราทราบนะเราก็ต้องคอยสนับสนุนฟังว่ามันมีเสียงอื่นที่เขาเห็นต่างหรือว่ามีคำเตือนอะไรที่มันดูแล้วมันมันเป็นข้อมูลทางมันเป็นข้อมูลทางเลือกมันมีอะไรที่แตกต่างไปนะอาจจะต้องสลับตับฟังแล้วถ้าบทเรียนมันออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้อาจจะต้องเอายอมตกกระไดพลอยโจรยอมแบบว่า
1: ไม่มีอะไรจะเสีย
0: ตื่นตระหนกอ่ะอย่างกรณีถ้าเตือนเรื่องน้ำเนี่ยนะถ้าทีลมฟ้าอากาศเขาเตือนคราวหน้าอีกนะก็ผมว่ายอมเป็นกระต่ายตื่นตูมมีรถมีลาเขารีบหา
1: อาคารสูง
0: หาอะไรต่างๆไปเลยนะไปหาที่จอดที่อะไรให้มันพ้นฝนตกมาวันแรกสองวันแรกนี่ตั้งแต่วันพุธพฤหัสก็ไปก่อนละไอ้ที่เขาเตือน120 ชั่วโมงอะไรเขานั่นใช่ไหม
1: 96 ชั่วโมงคุณยังมีเวลา96 ชั่วโมงในการ
0: เขาเตือนตั้งแต่120
1: แล้วก็เขาขยับ
0: ผ่าตอน90แล้วเขาก็ถอยหลังมาให้เรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยยังทันไงยังขยับทันเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะถอดบทเรียนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้
1: น
0: ะเพราะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายราชการหรือว่าทางฝ่าย
1: มันพึ่งไม่ได้
0: รัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีความผิดพลาดไอ้อย่างเงี้ยเรายังมีความรู้สึกเขาคงจะอย่างนี้เขาเห็นผิดพลาดเขาคงถอดบทเรียนแล้วไปแก้นะต้องปรับปรุงเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ผิดมันก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องทำ
1: เขาทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาดีมากเขาดีมากเขาทำดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาให้เรา
0: ก็ไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรผมก็เห็นหลายคนก็พูดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็นั่นแหละถูกต้องแล้วก็คือยังไงก็ประชาชนก็ต้องพึ่งกันเองหรือว่าพึ่งตัวเองนะมาก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยที่ลงมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสานั่นแหละที่รีบลงมาช่วยกันคนละไม้คนละมือที่เท่าที่พอช่วยเหลือได้คนป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างที่หามกันมาทุรักทุเลเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกเจ้าหน้าที่เพิ่งลงจริงๆก็ตอนที่นายกเดินทางมาถึงแล้วก็เริ่ม
1: จริงเหรอคะจริงเหรอคะนายกเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นเองไอประชุมตอนเช้า
0: ไม่วันอาทิตย์วันอาทิตย์คือต้องช่วงเย็น
1: เมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันจันทร์
0: ใช่นั่นแหละก็เพิ่งจะนั่นเข้ามา
1: แต่มันดักตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะ
0: ก็
1: วันเสาร์ทุกคนยกเลิกยกเลิกนัดทั้งหมดเลย
0: ช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรต่างๆเขายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะรถวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนวิภาวดีรังสิตไอ้ตรงหน้าไทย PBS อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันไปต่อไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เขาก็บอกเขาสงสัยจังเลยมันก็รู้อยู่แล้วไปไม่ได้ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาให้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ไกลห่างออกไปเลยว่าคุณไม่ต้องเข้ามาทางนี้คุณเลี้ยวกลับออกไปได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อำนวยความสะดวกในการให้ยูเทิร์นกลับออกไปได้เลยเพราะมาตรงเนี้ยมันก็มาจอดติดกันอยู่เป็นแพตรงนั้นลุยต่อ
1: หน้าไทย PBS
0: หน้าไทย PBS ยาวไปนั่นน่ะนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกมาปฏิบัติการเฉพาะหน้าแล้วทันทีถูกมั้ยรถลาที่มันมาลอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วมากีดขวางรถใหญ่รถจะเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ได้หรือยังมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเคลียร์เส้นทาง
1: เอาไม่มีเลยเหรอคะ
0: ไม่มีก็จะมีเห็นคุณชัดชาติบอกว่าได้แจ้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มีบางพื้นที่ก็เห็นผมเห็น2คน3คนตรงบางกะปินะมาช่วยแท็กซี่เข็นเขินอะไรบ้างเพราะเขาปุ๊ตู้ยามเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ลงมาลุย
1: ไม่ออกมามันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ตรงไทยพีเอสไม่มีตู้ยามนี่คะ
0: มันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นระบบอะไรมา
1: เหรอฮะ
0: กรมทางหลวงเป็นเจ้าของเส้นทางไม่มีเจ้าหน้าที่มาหนุน
1: เออมันดูแย่จริงๆนะ
0: แล้วก็
1: สารพูดแล้ว
0: โทเวเนี่ยเขาปิดทางไม่ให้ขึ้นเลยนะ
1: ค่ะซึ่งมันไม่ถูกนะคะมันต้องให้ขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนสิฮะ
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องรอเจรจาทางการก่อน
1: ว่าจะจ่ายเงินให้เขาไหม
0: ว่าถ้าสมมติว่าให้เปิดผมขึ้นไม่เก็บตังค์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องเหมาจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะต้องขอความร่วมมืออะไรเพื่อแลกกับอะไรต่างๆคือมันขั้นตอนมันต้องมีจู่ๆเอง
1: เพราะเขาเป็นบริษัทใช่ค่ะเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชน
0: จู่ๆเขาจะบอกว่าให้ผมไม่เก็บตังค์ขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะมันก็เลยมีการปิดไอ้โทเวไปรถที่จมน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยถอยมาแล้วจะขึ้นโทเวเพื่อปลอดภัยก็ขึ้นไม่ได้เพราะเขาปิดทางมันขรุขระไปหมดอะตอนตั้งแต่ช่วงเช้า
1: แล้วตอนนายกไม่อยู่ก็มีรองนายกทำไมรองนายกเขาไม่ทำงานนะคะ
0: คุณ
1: น
0: ิติ
1: เขารักษาการแทนนะคะ
0: คุณเอกนิติเขาก็ลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้มีอย่างกทมเนี่ยหลักๆแล้วมันก็ต้องเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
1: แล้วทำไมเขาไม่ทำวอลลุ่มกันทั้งนายทั้งรองนายกทั้งกทมทั้งทหารตอนที่คุณอนุทินไม่อย
0: ู่มันควร
1: คุณอนุทินบอกว่าสั่งการมาจากต่างประเทศทำไมคุณอนุทินไม่สั่งการให้ตั้งวอลลุ่
0: ม
1: คะ
0: ใช่มันต้องมีกองบัญชาการฉุกเฉินใครเป็นหัวหน้าพูดง่ายๆนะอย่างผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ทำได้ดีมากนะสำหรับประเทศไทยนะก
1: ็
0: คือกรณีไอ้ติดไอ้ถ้ำหลวงที่เชียงราย
1: ให้ผู้ว่าเป็นผู้จัดการเหตุการณ์
0: หน้างานมาแล้วสรรพกำลังมาก็มาที่เซ็นเตอร์ตรงนี้เลย
1: นี่ผู้ว่าชัดชาติก็อยู่แล้วผู้ว่าชัดชาติก็ยังไม่แจ้งเหตุ
0: รัฐบาล
1: ได้มอบอะไรเลย
0: ได้มอบอะไรอำนาจอะไรแค่ไหนยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ว่าชัดชาติเขาเป็นหัวหน้าวอลลุ่มเลยแต่ว่าเราเห็นในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้บูรณาการกันนะแล้วจริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรนะประเทศไทยเนี่ย
1: มันมี
0: เรื่องของไอ้สาธารณภัยเนี่ยมากมายที่มันต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเพราะคุณสามารถที่จะฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้าเลยอุทกภัยในพื้นที่1เนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าวอลลุ่มใครจะเป็นคนประกาศว่าจากนี้ไปผมจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินโดยมีผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฉุกเฉินนี้แล้วกฎหมายต้องให้อำนาจเลยว่าจะต้องมีใครบ้างที่จะต้องมารายงานที่จะต้องมาส่งกำลังเจ้าหน้าที่มารับแผนที่จะไปดำเนินการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี่ยต้องตั้งละแล้วผู้ว่าจะต้องบัญชาการใช่ไหมซึ่งมันสามารถซักซ้อมแล้วกำหนดไว้ได้หมดเลยผู้ว่าชัดชาติเขาโหลดอดหลับอดนอนจริงก็อยู่เฝ้าคงจะสั่งการเรื่องสูบน้ำสู้น้ำอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะ
1: แต่ว่าการกับข้าวแจกคนนะ
0: แต่ว่าในคืนนั้นเองเนี่ยก็คนก็โกลาหลในการที่จะหาทางกลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็ติดค้างกันบนถนนเพราะน้ำมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางคนก็อย่างแถวๆไอ้ตรงไอ้เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดีนะเจ้าของตึกเขาไม่ใจไม้สระกรรมนะหลบเข้าไปนอนในตึกชาญอิสระ
1: โอ้ยตึกนั้นใจดีที่สุดละตึกนั้นน่าอย่างใจบุญเลย
0: คือถ้านอนข้างนอกยุงก็คงกินตาย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรถก็จอดจมน้ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ติดตกค้างอยู่ใช่ไหมอาจจะอยู่ค้างกับตึกชาญอิสระบ้างอะไรบ้างก็เดินมาแล้วก็เจอตึกก็ขอเข้าไปนั่งหลบจนรอจนสว่างเป็นผู้สื่อข่าวไปทำข่าวนะบอกโอ้โหคนมาติดอยู่ในตึกเต็มไปหมดเลยคืนนั้นเป็นคืนที่ทุรักทุเลหมด ประชาชนก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตเฉพาะหน้ากันไป
6: โอเค
0: ไม่ได้มีระบบอะไรจะมารองรับให้มันเป็นที่สบายใจได้เลย
6: ทีนี้เรามาถอดบทเรียนกันตัดผู้ว่าออกไปตัดรัฐบาลตัดอะไรออกไปเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเผชิญความทุกข์กันตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราเลยตำรวจก็ไม่ลงมาโบกไม่มีอะไรใครๆทั้งสิ้น
0: แล้วนี่
6: บากกรรมของเราไป
0: ผมขอยกตัวอย่างของจริงอีกนิดได้มั้ย
6: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคุณบอมสินเจริญเนี่ยวงที่น้องสินเจริญนะเรียกรถจ้างรถสไลด์เอาเพื่อจะเอารถของตัวเองเนี่ย
6: หน
0: ีน้ำท่วมนะถูกเรียกราคา 10,000 บาทระยะจากที่จะส่งเนี่ยห่างกัน400เมตรคงจะไปเก็บในตึกคอนโดอะไรจากบ้านอย่างเงี้ยนะ
6: ซึ่งความจริงคือเท่าไหร่รู้ไหมคะความจริงเนี่ยดิฉันเคยเรียกรถสไลด์จากที่บ้านไปส่งศูนย์ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตแค่พันห้า
0: แต่วันนี้ผู้สื่อข่าว
6: 30กิโล
0: เข้าไปที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งน้ำเริ่มแห้งมีรถตู้ที่จอด
6: เสีย
0: เป็นระบบอยู่เสียอยู่นะแล้วก็เอารถสไลด์มาเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เขาก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ชูไมค์ถามเขา
6: เท่าไหร
0: ่ถามว่าจะเอาไปที่ไหนเขาบอกจะเอาไปอู่ที่แถวสุวรรณภูมิจากเพชรบุรีนะถามว่าเท่าไหร่เขาบอก10,000เขาก็ตอบยิ้มๆนะบอก10,000บอกโอ้แพงไปไหมบอกอย่างนี้ก็ต้องยอมแล้วถึงบ่านนี้แล้วนะทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบเอาไปตอนนี้แล้วเนี่ยมันเกิดน้ำเนอะมันมายมันเสียหายมากกว่านี้เขาบอกรถเขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันรถตู้ครับ
6: ดิฉันแนะนำว่าให้ทุกคนที่จ่าย10,000เนี่ยกลับมาเช็คบิลให้หมด
0: ไม่ใช่คือผมกำลังจะพูดว่าก
6: ลับมาเช็คบิลให้หมด
0: ไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐคุณก็ต้องรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีการฉกฉวยทับหาประโยชน์อะไรกันแบบนี้อยู่ถูกไหมเวลามันเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการมันต้องมีการดำเนินการอะไรต่างๆอยู่ไอ้นี่ยกเป็นตัวอย่างเสริมว่ามันอย่างเงี้ยชัดๆตีหัวกัน
6: ไม่มีเลย
0: คุณอันว่าต่อว่าไง
6: ตัวอย่างนะคะในกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวเขียนมาผู้ใหญ่เลยค่ะบอกว่าเราจะช่วยรักเคสนี้ได้ไงดีคนรู้จักกันสุภาพสตรีท่านนี้อยู่กับสามีและลูกสาวรวม3คนสุนัขอีกตัวนึงอยู่ซอยลาดพร้าว93ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันออกจากบ้านไม่ได้เพราะประตูบ้านบวมเปิดไม่ออกติดอยู่ข้างในหน้าต่างเป็นเหล็กดัดถ้ามีคนส่งอาหารต้องปีนมาทางระเบียงข้างบนติดต่อหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่รบกวนช่วยประสานหน่อยเถอะค่ะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
0: โอ้93เกือบจะถึงไอ้ตรงบางกะปิตรงน้ำท่วมหนักแล้วนะ
6: ค่ะเขาบอกเขาติดมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมแต่วันเสาร์มาเที่ยงวันนี้ได้ข้าว3กล่องน้ำ3ขวดแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่นะนี่คนกรุงเทพนะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วค่ะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นี่คืออีกตัวอย่างนึงแล้ววันนี้คุณชัชชาติว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าก็พูดถึงทางรัฐบาลนี้ก็พูดถึงเป็นคลองป่าสักชัยนาทไปเรียบร้อยแล้วใช้เขา 3-4 เส้นนะคะคลองเขาเนี่ยเขาจะใช้งบทั้งเวรคืนที่เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 250,000 ล้านในการจัดการปัญหาน้ำท่วมคุณชัชชาติก็บอกว่าในส่วนการดูแลประชาชนกทมได้จัดตั้งกองบัญชาการศูนย์จัดทำอาหารที่สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 60,000-70,000 รายระยะต่อไปจะเปิดยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเอาภาพถ่ายแล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือเรียนอยากจะรู้ว่ารถที่ท่วมถึงหลังคาเนี่ยเยียวยาจริงซ่อมให้เขาใจเขาหมดไหมรถที่เขาจ้างมาลาก 10,000 เนี่ยใจเขาไหมค่าลากรถ 10,000
0: เจนแล้วจะไม่เขามีอัตราอยู
6: ่อ้าวก็เนี่ยค่ะ
0: เขาไม่ได้จ่ายตามจริงหรอครับเขามีอัตราอยู
6: ่ในระยะต่อไปในส่วนของกทมจะเปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเก็บภาพถ่ายและหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่น ขอรับความช่วยเหลือ
0: ลดได้ไหมลดได้ไหมหรือว่าเฉพาะเคหสถาน
6: อ้าวเวลาฝนตกแบบเนี้ยก็มันหมดเลยนี่คะเคหะคลองจันทน์ลดตั้งกี่ร้อยคัน
0: เอาไม่รู้ผมไม่ทราบก็โอเคแต่ว่าถ้าจ่ายได้จริง
6: เอาเงินที่ไหนมาจ่ายที่ไหน
0: คะ
6: เอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีแล้วค่ะ
0: นี่ทาง
6: มาจ่าย
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
3: คุณชัยชาญบอกปิดทูเวย์ทำไมอ๋อแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอยู่คุณณรงค์บอกว่ารัฐบาลถอดบทเรียนถอดหมดบัญชีเปลือยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยคุณชุชนะบอกว่าประสบการณ์บอกว่าคนอยากมีชื่ออยู่ในแผนเผชิญเหตุเอาไว้ขอบำเหน็จประจำปีแต่เวลาเกิดเหตุตามตัวไม่ได้แล้วก็คุณครูวนาถบอกอยากให้รัฐมนตรีลูกเทพไปลุยน้ำให้ปริงดูดดูบ้างนะฮะนอกจากนี้ก็ครั้งที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่ก็ได้ยินคุณไพศาลแนะนำเรื่องตั้งวอลลุ่มแบบนี้ครั้งหนึ่งค่ะแต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็มีพวกฉกฉวยบนความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยกันน่าไม่อายใช่ค่ะรถสไลด์เรียกเท่าไหร่ถ้าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายนะระบบทุนนิยมเป็นอย่างนั้นแต่ก็เอาผิดได้ค่ะ
2: ครับ
3: เอากันจริงๆเอาได
2: ้คราวนี้รถยนต์เนี่ยถ้ามีประกันนะครับเห็นทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยเขาได้ออกคำแนะนำออกมาว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะแล้วก็ต้องไปดูว่ากรมธรรม์ของเราเนี่ยเป็นกรมธรรม์คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรด้วยนะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น5ระดับเนี่ยคือ1น้อยที่สุดนะก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงแค่พื้นรถยนต์พรมพื้นก็ประเมินค่าซ่อมประมาณ 8,000 ไม่เกิน 10,000 ที่ประกันจะจ่ายระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งประเมินค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าประเมินค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ระดับ D คือน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าอันนี้หมายถึงว่าพวงมาลัยก็น่าจะท่วมประมาณครึ่งนึงอ่ะประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไปฮะถ้าท่วมถึงคอนโซลหน้านะแล้วระดับ E เนี่ยคือรถยนต์จมน้ำทั้งคันเข้าข่ายความเสียหายหนักบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายคืนทุนประกันคือคุ้มครองแค่ไหนจ่ายแค่นั้นจบกันไป
3: ไม่มีวันขาดทุน
2: สมมติประกันทั้งคันเลยเนี่ยจ่ายแค่ 500,000 ก็จ่าย 500,000 จบกันคืนเท่าทุนประกันถ้าจมทั้งคันนะจมทั้งคันสูงสุดก็จ่ายเท่าทุนประกัน
3: มีคนถามบอกว่านี่น้ำฝนล้วนๆนะคะกรุงเทพแล้วนายกพูดอะไรเรื่องคลองชัยนาทป่าสักเขาวางแผนทั้งระบบค่ะวางแผนทั้งระบบ
2: คือนายกเขาบอกว่าเขาก็ทำงานอะไรที่เป็นงานพื้นฐานเขาเพิ่งอนุมัติอย่างที่คุณประดาดอนเขาพูดนะเขาคือตอนช่วงที่เถียงกันเรื่องอะไรนะไอ้อยุธยาปล่อยน้ำอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่ามาพูดกันแค่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลเนี่ยเรามองว่าปัญหาน้ำท่วมอยุธยาเนี่ยมันต้องว่ากันจากนี้ไป6ปี7ปีอะไรจะเกิดขึ้นครั้งหน้าซึ่งรัฐบาลได้มีการอนุมัติที่จะให้ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเขาพยายามชี
3: ้ก็โครงการที่ว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่อง 8-9 ปีอะค่ะกว่าจะได้ใช้8ปีค่ะ
2: ก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีผันน้ำออกซ้ายกว่าใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผันได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาเกี่ยว เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างก็แล้วยินยอมที่จะให้รับเป็นพื้นที่รับน้ำก็ปล่อยเข้าไปได้แต่ตอนนี้เห็นบอกชายนาฏยังปล่อยเข้าไปไม่ได้น้ำถึงได้ลงมาถึงอยุธยาเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่เกี่ยวทุ่งรับน้ำยังรับไม่ได้แต่อย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมีโครงการที่จะทำแม่น้ำเจ้าพระยาสองอะไรก็
3: ใช่ค่ะ
2: คนที่เพื่อที่จะเอาน้ำแทนที่จะปล่อยเข้าทุ่งก็ผ่านจากไอ้ตรงนี้มาออกทะเลไปทีละเป็นเส้นน้ำอีกเส้นหนึ่งที่จะออกตรงไปสู่ทะเลจาก
3: คลองมีอยู่แล้วขยายให้เพิ่มขึ้น2เท่า
2: ใช่แล้วก็จะทำตัดตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นที่มันคดเคี้ยวอยู่ก็ตัดให้มันตรงครับ
3: ใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่โครงการใหม่หรอกก็เป็นโครงการเก่าอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่า
2: จะทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำมานะเอาอย่างพูดตรงๆนะแม่น้ำที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยขุดขึ้นนะครับ
3: ค่ะ
2: เป็นเส้นที่ขุดขึ้นตัวแม่น้ำจริงๆเนี่ยคือคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมคลองบางกอกใหญ่เป็นกระเพาะหมูนั่นคือเส้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาดั้งเดิมแล้วสมเด็จพระชัยราชาท่านตัดตรงปากคลองบางกอกน้อยหน้าธรรมศาสตร์ตัดแล้วก็ไปออกตรงนู้นไอ้ตรงที่ไอ้คลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์
3: ตรงกองทัพเรือตรงนั้น
2: ตรงกองทัพเรือตรงนั้นน่ะตัดเป็นเส้นตรงมาทำให้พอน้ำมันไหลตรงไอ้ตรงเนี้ยที่ขุดเป็นคลองเล็กๆมันขยายกว้างไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่เป็นเส้นน้ำเดิมซึ่งเคยกว้างมันก็แคบลงมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นคลองสองคลองเส้นหนึ่งคลองบางกอกใหญ่เส้นหนึ่งคลองบางกอกน้อยแต่จริงๆคือแม่น้ำน่ะดั้งเดิมคือแม่น้ำ
3: ค่ะ
2: อันนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องแต่สมัยโบราณเขาก็ทำกันมามากมาย
3: ก็เขาเรียกว่าเป็นมอบหมายให้สภาพัฒน์นะคะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากเขาเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมูลค่าการลงทุนก็เป็นแสนล้านเตรียมเสนอรายละเอียดให้ครม.พิจารณาวันที่29วันพรุ่งนี้เมื่อช่วงแรกตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยก็ขอให้สภาพัฒน์ศึกษาและนำความพร้อมของโครงการนี้ล่าสุดนะสภาพัฒน์ก็ได้รายงานข้อสรุปว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพนะคะโดยความเป็นมาของโครงการเนี่ยก็มันเป็นการจัดทำแผนบรรเทาทุกข์ภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด9แผนค่ะโดยที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นแผนงานลำดับที่2ของแผนบรรเทาทุกข์ภัยเจ้าพระยาตอนล่าง
2: อันนี้ฝั่งตะวันออก
3: ฝั่งตะวันออกค่ะ
2: ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งเนี่ยทางแถบบ้านเรานี่แหละครับ
3: แล้วเขาก็ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็วางแผนไว้ว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย8ปีใช้งบประมาณปี70ถึง77วงเงิน 165,000 ล้านบาทค่ะช่วงที่1ก็เป็นการปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสักความยาว134กิโลเมตรช่วงที่2ก็คือคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยอันนี้ก็135กิโลเมตรค่ะป่าสักอ่าวไทยตอนแรกชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักมาออกอ่าวไทยเลยค่ะก็เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยก็เหมือนกับที่เราบอกว่าคลองแสนแสบอ่ะกว่าจะออกได้มันระบายไม่ทันเขาถึงต้องมีอุโมงค์รับน้ำแล้วก็ดึงออกที่ช่องหนุนซีให้มันเร็วขึ้นนี่ก็เหมือนกันตัดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ออกทะเลให้เร็วขึ้นค่ะ
2: คุณพลดอนปริศนานันทกุลบอกว่าเตรียมเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวกรุงเทพยึดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศพร้อมจัดงบกลางปี69 2,000 ล้านดูแลผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนทั่วประเทศส่วนหลัง1ตุลาคมประกันภัยพิบัติจะรับคุ้มครองต่อ ก็เฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่20กันยาถึง30กันยาเนี่ยเอางบไป 2,000 แต่หลังจาก1ตุลาไปเนี่ยก็พวกประกันภัยพิบัติเขาจะรับคุ้มครองต่อไปนะ
3: มีข่าวค่ะอาจารย์ค่ะ
2: กรุงเทพเนี่ยจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณพราดรบอกว่ามีสิทธิ์ได้เพราะทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเพียงแต่กทม.จะมีเกณฑ์อย่างไรแล้วมีงบกลางของกทม.อย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนโดยรัฐบาลจัดงบกลางไว้ 2,000 ที่จะช่วยสนับสนุนกทม.ให้ครับ
3: ค่ะดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊คลองชัยนาทป่าสักอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเวลาเรานึกถึงแม่น้ำป่าสักก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรนั่นใช่ไหมคะปรากฏว่าที่มาเจอข่าวนี้เกิดถนนซุดและเสาไฟฟ้าหัก2ต้นทางเข้าสถานีรถไฟป่าหวายเป็นถนนริมคลองชัยนาทป่าสักโถป่าหวายคือที่ค่ายพลล่มป่าหวายค
2: ่
3: ะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เขาเรียกกันถนนคันคลองเป็นคลองใหญ่เป็นคลองที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แก้ใหม่เป็นคลองที่ขนาดพอประมาณไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กกว่าคลองประปานี่อีกแล้วก็เลาะระหว่างลพบุรีไปจนถึงอยุธยานะคะก็คือคลองคันคลองเป็นคลองชลประทานนี่แหละจากลพบุรีมาจากชัยนาทชัยนาทแล้วมาลพบุรีแล้วก็เลาะไปอ่างทองแล้วไปอยุธยาแล้วก็ไปออกป่าสักเพราะฉะนั้นคลองเนี้ยผ่านลพบุรีตลอดทางเลยค่ะพี่ไพศาลโอเค
2: ก็ต้องไปดีต้องไปขุดไปทำให้มันกว้างขึ้นนะ
3: เวรคืนแพงมากตรงนั้นเจริญมากๆแถวนั้นเจริญหมดแล้วผ่านตัวอำเภอเมืองเลยค่ะพี่ไพศาลเจริญมากๆค
2: ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเขาก็ไม่พูดถึงอะไรอย่างนี้หรอกตอนนี้สารพัดโครงการที่จะทำ
1: ไม่มี
2: น่าจะทำเพราะเขาทำมาตั้งแต่ว่าตอนปลายปีละผ่านเอไอเรียบร้อยละ
1: อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพี่ไลล่า
2: ค่ะ
1: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือของเกษตรเนี่ยเขาจะมีวิศวะชลประทานนะอาจารย์ก็จะอยู่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีเวลาทองนับจากวันจันทร์นี้ไปไม่เกินอีก3วันนะเรียกอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเวลาทอง3วันต้องเร่งสูบน้ำก่อนจะเจอน้ำทะเลหนุนรอบใหม่
2: ใช
1: ่นะบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มทรงตัวและคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามพื้นที่แอ่งต่ำที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นถนนรามคำแหงย่านมีนบุรีโซนลาดกระบังและการเคหะคลองจันทน์ยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ระบายน้ำได้ช้าคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันระดับน้ำจึงจะคลี่คลายอาจารย์แนะนำว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดท่วมสูงที่ถูกตัดไฟฟ้าและน้ำประปาให้เร่งพาตัวเองออกมาพักอาศัยในพื้นที่แห้งหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอความช่วยเหลืออยู่ภายในพื้นที่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของกทม.เวลานี้คือเงื่อนไขเวลาทองเพียง3ไม่เกิน4วันนับจากวันจันทร์ที่28ถึงไม่เกินวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่บนถนนและในระบบคลองออกสู่ทะเลเนื่องจากข้อมูลอัปเดตจากกรมอุทกศาสตร์ชี้ว่าในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกระลอกหากกทม.ไม่สามารถพร่องน้ำออกจากระบบได้ทันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะปะทะกับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์และทำให้การระบายน้ำกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งทั้งนี้กทม.มีช่วงเวลาเหมาะสมในการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำคือระหว่าง8นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งเป็นช่วง ระหว่างจังหวะน้ำขึ้นลงรายวันแต่จากการที่เครื่องสูบน้ำกทม.ชำรุดไปหลายเครื่องจึงตั้งคำถามถึงความพร้อมในการซ่อมแซมและระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลังในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะคราวนี้ไม่เท่านั้นฮะอาจารย์ยังบอกว่าพร้อมๆกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยให้จับตาฝนใหม่ซึ่งตกอยู่ทางตอนบนของกรุงเทพมหานครขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจ่อจะระบายแตะ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบอกว่าหลังผ่ากลุ่มฝนเนี่ยจะจากผ่านตะวันตกแล้วกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือได้แก่สุพรรณบุรีอุทัยกำแพงเพชรตากแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและเชียงใหม่โดยจะมีฝนตกหนักสะสมสูงถึง 80-90 กิโลเมตรต่อวันโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำร่มเกล้ามีน้ำเต็มความจุแล้วเมื่อมีฝนตกหนักมวลน้ำป่าจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสแกกลางและไหลมาสมทบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำอย่างเขื่อนภูมิพลจึงไม่สามารถอั้นน้ำไว้ได้มากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาตั้งการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อฝนตกหนักสะสมท้ายเขื่อนในเขตชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาสูงถึงวันละ200ถึง300มิลลิเมตรรวม3วันกับ400มิลลิเมตรจะทำให้เกิดมวลน้ำสมทบด้านล่างมหาศาลคาดว่าในภายใน 2-3 วันข้างหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ขึ้นไปแตะที่ระดับ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคราวนี้จังหวะมันก็คือจะตรงกับจังหวะอีก3วันที่น้ำทะเล
2: น้ำขึ้น
1: คือน้ำเหนือจะปล่อยลงมาก็เยอะน้ำทะเลก็จะหนุนคราวนี้แหละครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นโจทย์ยากของกรุงเทพเนี่ยอาจารย์สีตางให้มุมมองนะ
2: ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาจารย์สีตางอยู่เนี่ย2วันที่แล้วเขาขอร้องไม่ให้สูบน้ำออกค่ะที่เห็นจมอะค่ะพี่วิสารคะเขาขอร้องว่าให้สูบน้ำออกให้มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำเลยเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรสูบออกถนนพิภพวดีก็จะหนักมากแล้วนี่เขาก็พร่องน้ำจากพิภพวดีออกเขาเพิ่งอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยสูบน้ำออกวันนี้เองค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เกษตรก็ปิดเรียนเอา
2: ปิดแล้วก็จะไปเปิดวันพฤหัสนี้ที่มีสอบด้วยพฤหัสเนี่ยค่ะมีเด็กนักเรียนพวกสาธิตเกษตรสอบก็จะเปิดเรียนแล้วถามว่าทำไมเขามั่นใจว่าวันพฤหัสจะไปได้ก็เพราะว่าเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้สูบน้ำออกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาเริ่มสูบน้ำออกวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะจันทร์อังคารพุธเนี่ย3วันนี่แหละในภาคเกษตรเขาคาดว่ามันจะแห้งพอทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เขาได้รับการขอร้องว่าขอให้เป็นที่รับน้ำก่อนอย่าเพิ่งออกมาเมื่อกี้ที่ท่านพูดพลาดไปนิดนึงเรื่องคลองป่าสักท่านผู้ฟังติงมาจริงไปคลองชัยนาทป่าสักไม่ได้เลื้อยไปจนถึงจังหวัดอ่างทองดิฉันมองภาพอย่างนี้คือเวลาที่ดิฉันไปถนนเขาเรียกถนนเรียบคลองเวลาจะกลับลพบุรีนะคะไปถึงอ่างทองปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็มาทางบ้านแพรกแล้วเข้ามาที่ป่าหวายดิฉันมองภาพว่าไอตอนแยกเข้าลพบุรีอ่ะมันไปถึงอ่างทองแยกอ่างทองใช่ไหมคะแล้วเข้าลพบุรีแต่ว่าคลองเนี่ยเขาเลื้อยไปถึงยังไม่ทันถึงถนนสายเอเชียเขาก็ไปซ้ายเข้าลงปูนไปก่อนนะเพราะนั้นก็จะไม่ถึงอ่างทองถูกต้องค่ะนะฮะขอบคุณมากไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ครับอ่ะ19:11 นครับได้เห็นฝีมือได้เห็นลีลาโฆษกคนใหม่นะ
2: เป็นยังไงคะได้รับคำชม
1: คุณเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลอันนี้น่าจะเป็นงานแรกๆเลยนะที่ได้ออกสื่อชัดเจนได้กล่าวหารือกับนายกภายหลังเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ามีการสอบถามถึงการทำงานมีการรวบรวมข้อมูลหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่โดยนายกกำชับว่าหากมีข้อมูลให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจโดยง่ายและหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขอให้ศูนย์ติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่ามีคำถามจากประชาชนว่ารัฐบาลมีตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจากหาดใหญ่สดๆร้อนๆทำไมจึงปล่อยให้เกิดเหตุในกทม.ได้ ฆษกเอกภพบอกว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นภัยธรรมชาติเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำเหมือนปี54และมีพายุฝนลงมาสมทบซึ่งฝนที่ตกในกทม.มีปริมาณมากทั้งๆที่มีการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงถือเป็นบทเรียนว่าต้องมีการดำเนินการพัฒนาระบบส่งน้ำให้มากขึ้นและระบบการระบายน้ำในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม29กันยายนนี้ซึ่งโครงการนี้จะทำให้น้ำไม่มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีอันนี้คนละเรื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปีนี้นะ
2: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะ
1: ก็โยก
2: ปัญหาไปโยกปัญหาไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาก่อนน้ำจะท่วม1สัปดาห์เนี่ยค่ะรัฐบาลได้เปิดวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพดิฉันอ่านข้อมูลนี้จาก Facebookรัฐบาลไทย Royal Thai Government ค่ะโดยรองโฆษกของรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรเนี่ยบอกว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประชาชนยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนที่น่านก็โดนนะพี่ไพศาล
1: ก็นี่ถึงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเกิดกรุงเทพ
2: ที่น่านก็โดนตอนที่น่านโดนเนี่ย17เนี่ยออกมาแถลงเลยพบปัญหาคือการแจ้งเตือนภัยมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านว่าน้ำจะท่วมจุดไหนสูงเท่าใดและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมคะรัฐบาลได้เปิดตัววันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ3สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ4สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์เรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ Official Warning เมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักไม่ใช่ทีลมฟ้าอากาศนะเข้าใจให้ถูกอุตุนะฮะขณะที่ GISDAจะสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบัน Big Data จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดเห็นปุ๊บๆๆๆๆอะไรเห็นหมดเลยแดชบอร์ดค่ะพี่วิสารควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยนะและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติหายไปหมดทุกหน่วยงาน
1: ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่รวมเป็นไปได้ว่าอาจจะทำแล้วก็มารวมอยู่ที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเพราะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นคนพูดเองว่าโอ้ย
2: เอาอยู่
1: ก็แสดงว่าทุกอย่างคงจะมาประมวลอยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะพลาดตั้งแต่จุดแรกเลยก็คือพยากรณ์เนี่ยพลาด
2: อุตุ
1: พอพยากรณ์พลาดมาเนี่ยหน่วยอื่นที่มาจะต้องตีค่ามาอะไรต่างๆมันก็หลุดกันไปหมดเลยการเตรียมโครงเตรียมการก็พลาดไปหมดแล้วข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าคงจะรีพอร์ตอาจจะบูรณาการรวมศูนย์มาแล้วแล้วคุณทรงศักดิ์เขาเลยมั่นใจมากบอกเออครับเราดูแล้วล่ะเอาอยู
2: ่แล้วตอกย้ำกับอะไรอ่ะรองอธิบดีบอกว่าไม่มีแล้วครับฝนตกอะไรนะหยุดไม่หยุดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ทั้งวันทั้งคืนนะ
2: ไม่มีแล้วครับและไอ้เราเองเราก็ชอบฟังอะไรที่มันสบายใจถูกไหมพี่สารเราจะไปอยากฟังอะไรว่าอพยพเลยครับลำบากแน่หมดตัวแน่ แฟชั่นไอแลนด์ที่ว่าแน่ๆหมดเลยนะครับรายเล็กรายน้อยขายชาขายกาแฟไปซื้อตู้เย็นใหม่ได้เลยเป็นตลาดน้ำไปแล้วใครจะไปอยากฟังพอมีใครสักคนบอกว่าดีไม่มีปัญหาเราก็เชื่อคนนั้นเลย
1: ผู้สื่อข่าวถามโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพวันนี้ด้วยนะว่าที่มีการตามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านโฆษกเห็นว่าอย่างไรคุณเอกภพบอกว่าถามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอกภพบอกว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาว่าใครผิดการกล่าวหาและโบยไปที่คนผิดอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบเกินไปแต่ความจริงคือเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานอย่างเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าพื้นที่ที่กทมจะเป็นความรับผิดชอบของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่ากทมต้องรับผิดชอบแต่นายกกำชับมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี่ปัดทนนะไปที่ผู้ว่าชัดชาติแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปโทษผู้ว่าชัดชาติเขา
2: เก่ง
1: นะฝนตกเขาไม่ได้ถามว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่เมื่อตกลงมาถึงพื้นแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรทุกคนต้องมารวมกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าหรือไม่ช้าแต่เราต้องถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเราได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังทำอย่างไรให้เหตุการณ์กลับมาสู่ความปกติให้เร็วที่สุด
2: ไปว่ากันเองก็แล้วกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าววันที่17กันยายนที่ผ่านมาว่าประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบ real time ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่ www.thaiwater.net/new4all นะคะ4 all อ่ะ4หน่วยงานน่ะซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่ One Map จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำข่าวนี้ 7:30 นวันที่17กันยายน18 19 20 21 22 23 24 25 26 9วันหลังจากนั้นกรุงเทพย่อยยับ
1: ก็นายกคงสบายใจนั่นแหละที่แถลงเนี่ยจึงได้เดินทางไปต่างประเทศซะ3ประเทศเลยใช่ไหมคงจะโอ้เตรียมข่าวเรื่องฝนมันเริ่มมาแล้วล่ะแต่ว่าโอเคคิดว่าทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมหมดละรัดกุมเต็มที่เนี
2: ่
1: ย
2: แล้วคุณไม่เตือนเขาความที่คุณไม่เตือนเขาเนี่ยมันส่งผลไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิดิฉันตอนแรกอ่านข่าวนะพี่ไพศาลอ่านจากเพจต่างๆก็ยังนึกว่าเป็นเรื่องแบบหายอดไลค์หรือเปล่ามันจะเวอร์ไปหรือเปล่าคนรอกระเป๋ากัน 5-6 ชั่วโมงที่เขายืนดักเราที่หน้าประตูเลยอะค่ะสมมุติกลับจากอเมริกาก
1: ระเป๋า
2: เราไม่มากับเรานะคะพี่ไพศาลเขายืนถือชื่อเราดักรอที่หน้าประตูเลยค่ะบอกว่ากระเป๋าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะ มีคนที่บ้านเนี่ยเจอแล้วภายในบ่ายวันนั้นกระเป๋าส่งถึงบ้านเลยค่ะ
1: อ๋อเรารอไม่ไหวจนท่านต้องออก
2: ไม่ค่ะรอไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะมาอีกไฟล์นึงอ๋อ
1: เขายืนรอตรงไอ้ตรงเบลเลย
2: เขายืนรอตรงยืนรอที่ประตูไม่ใช่ที่เบลค่ะ
1: อ๋อประตูตอนที่เรา
2: ประตูบอกเราเลย
1: เรา
2: ไม่ใช่ให้เราไปที่เบล
1: ออกจำไอออกจากไอตัว
2: ออกจากประตูมาเราจะเห็นเลยมีคนรอรับถือชื่อเราเลย
1: อ๋อให้เรากลับไปก่อนเลย
2: ว่าเราไม่ต้องรอแล้วบ่ายโมง
1: นี่ระบบที่เขา
2: ใช่ค่ะในเมืองไทยเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยกระเป๋ามาส่งถึงบ้านเรียบร้อยทุกอย่างเลยแล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเมื่อ2 วันที่ผ่านมาไม่มีใครไปบอกเขาเลยค่ะ

0: ได้ฮะ
1: คือปัญหามันเกิด
0: คงจะต้องเป็นจำนวนมากเลยนะคงจะหลายหลายหลายหลายสิบคนเลยล่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่พนักงานเขาก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมคะเมื่อพนักงานอยู่แถวนั้นก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ใช่เพราะอยู่แถวเขตลาดกระบังแถวอะไรแบบนั้น
1: เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปดูที่สถานการณ์พื้นที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันที่27ไปตอนข่าวออกมาตอน3ทุ่มพบว่าฝนตกหนักส่งผลให้พนักงานลำเลียงสัมภาระบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาเข้ากะได้ตามปกติทำให้พนักงานก่อนหน้าต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอ่อนล้ากระทบต่อประสิทธิภาพสัมภาระตกค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางไฟลท์ต้องรอกระเป๋านาน 4-6 ชั่วโมงเบื้องต้นก็ให้เร่งแก้ขอทหารอากาศมาช่วยระดมพนักงานฝ่ายออฟฟิศมาช่วยยกเองเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่สะดวกรอรับแล้วก็จัดส่งสัมภาระถึงบ้านหรือที่โรงแรมสำหรับคนที่เขาคิดว่าแบบเขาไปได้คำหนึ่งของคุณสุรศักดิ์ซึ่งถูกต้องคุณสุรศักดิ์อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องแล้วต้องมาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนโดยไม่ทราบข้อมูลหากคาดว่าจะเกิดความล่าช้าควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่ก่อนลงเครื่องเพื่อสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้เนี่ยฮะเคยเจอครับผู้โดยสารเขายืนถือป้ายรอเราเลยไม่ต้องตกใจนะกระเป๋าคุณเนี่ยไม่ได้มาพร้อมคุณกลับไปก่อนเลยบ่ายโมงจะมีกระเป๋าไปส่งที่บ้านแล้วก็มาเลยฮะค่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: ก็เห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะ
1: ไปแล้วค่ะไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็ทั้งหมดนี่แหละก็ทุกอย่างอะไรนะคะรับผิดชอบเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
0: เอ๊ะผมไม่เห็นคุณสุริยะอ๋อนี่เป็นข่าวนะ
1: เขาอยู่กระทรวงเกษตรนี่ฮะ
0: คือแกก็แต่งสูตรอะไรนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำกทม.ผ่าน6มาตรการหลักเพื่อบริหารจัดการน้ำและบรรเทาผลกระทบมาตรการสำคัญประกอบด้วยการควบคุมน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักการตัดยอดน้ำผ่านคลองฝั่งตะวันออกการใช้คลองลัดโพและการระดมเครื่องสูบน้ำริมชายทะเลมันมีเรื่องรูปธรรมที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เครื่องสูบน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมันมี8เครื่องนะแต่ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง8เครื่องได้เดินได้3เครื่อง
1: ไม่งั้นไฟจะดับ
0: เพราะว่าทันทีที่เริ่มเดินเครื่องที่4ที่อะไรเงี้ยนะไฟระบบไฟจะตัดไปเลย
1: มันใช้ไฟมากเขาไม่ได้ทำกำลังไฟไว้ละ8ตัว
0: คืออธิบายอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าสามตัวนี้เดินก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็มาอีกสามตัวแล้วก็อีกสองตัวที่เหลือสลับเนี้ยหมุนเวียนกันไปนะแต่ว่ามันจะเดินได้สูงสุดเนี้ยสามตัวเกินกว่านั้นไม่ได้
1: ไฟมันโหลด
0: ผมก็สงสัยว่าแล้วมันทำไว้8ตัวเวลาแบบเนี้ยมันต้องเดิน8ตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าทางเทคนิคมันจะทำไม่ได้นะแต่ทำไมถึงได้เดินไฟไว้ว่าระบบเนี้ยมันถ้าเดินเกิน3ตัวเนี่ยไฟมันต้องไฟมันจะโอเวอร์โหลดผมประหลาดมากอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ผมฟังแล้วผมก็คุณอะไรนะที่เป็นนายกอบจ
1: บิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ด
0: ไปตรวจแล้วแกแบบ
1: งงจริ ง
0: แกก็สายหัวเลยไม่รู้จะทำยังไงผมต้องรีบเอาน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยด่วนแต่มันเดินเครื่องไม่ได้ครบทุกตัว
1: ค่ะพี่ภิสารเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์มาพี่ภิสารช่วยคำนวณความเสียหายของห้างแฟชั่นไอแลนด์หน่อยค่ะห้างแฟชั่นไอแลนด์ปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นเวลา4วัน
0: พรุ่งนี้ก็จะปิดอีกวันนะ
1: ปิดเป็นเวลา4วัน

0: ้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจะกลับมาเปิดให้บริการในวันพุธที่30กันยายนเป็นต้นไปโดยมีพื้นที่ให้บริการคือแค่ชั้น1ถึงชั้น3
1: อาทิตย์ไม่ได
0: ้เบสเมนต์งดให้บริการชั่วคราวซึ่งใต้ดินของเขาเนี่ย
1: น้ำของท่วมเข้าไป
0: เอ้าพี่พิสารไม่เห็นภาพเป็นตลาดน้ำเลยเหรอฮะ
1: ผมเห็นแต่ข้างนอกไอ้ตรงที่รถมันจมรถที่จอด
0: พี่พิสารไม่เห็น
1: ข้างในนั้นโอ้โหมีร้านที่ผมไปทาน
0: พี่พิสารคะเป็นตลาดน้ำเลยขึ้นมาถึง
1: มีร้านทองอยู่ด้วยนะ
0: มีร้านทองไม่เท่าไหร่ทองมันไม่เป็นไรจับปลาล้างมันก็ขายต่อได
1: ้
0: พี่ไพศาลนึกถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มาก
1: โอ้ใช่ๆแล้วก็อะไร
0: พี่ไพศาลนึกถึงบิ๊กซีย
1: ืดเปล่าที่อยู่นี่ป่ะ
0: ไม่แน่ใจเสื้อผ้าไม่เป็นไรนะพี่สารลองนึกถึงข้าวสารอาหารสดที่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งใหญ่มากและบิ๊กซีชั้นล่างเขาก็มีด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วเขาทำใหม่แบบ
0: แล้วเขาทำใหม่สวยงามหรูหรา
1: เขานั่นดีมาก
0: แล้วก
1: ็
0: ท่องท็อปซูเปอร์เอกซึ่งใหญ่มากชั้นใต้ดินของเขาหมดเลยร้านขายยาร้านเสื้อผ้าร้านอะไรและพี่ไปสารลงนึกถึงร้านขายชากาแฟร้านเล็กร้านน้อยที่เขามีตู้เย็นคนละเครื่องอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้วคุณอัน S&P แล้วก็ร้านอาหารจีนอะไรทุกเปิดนะทุกเสร็จนะ
0: ทั้งหมดเลยคือรายใหญ่เขาก็มีประกันแต่รายเล็กรายน้อยที่มีตู้เย็นที่ทำเบเกอรี่ขายรายวันเนี่ย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 นนะครับวันนี้กับเรา2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
6: ค่ะกล้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
5: มาดูข้อความกันหน่อยนะพี่กล้วยนะ
6: ค่ะ
5: นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับอากาศเป็นไงบ้างครับพี่เป็นยังไงบ้างนะครับพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่ยายออสนะครับพี่ชุบแจงนะครับคุณหย่อนสวรรค์โยบอกแชร์ให้แล้วครับพี่เช่นเดียวกับพี่หนูวันก็แชร์ให้แล้วด้วยพี่โจรำยองบอกคุณกล้วยน่าสมัครเป็นโฆษกกรมอุตุนะเสียงเพราะเสียงดูประชดประชันยังไงไม่รู้
6: โด่งพ
5: ี่
6: ไม่ได้ประชดประชันเลยนะพี่แบบให้มันดูตื่นเต้นอะไรอย่างนี
5: ้อ่านให้มันเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนที่เขาต้องการใช่ไหมล่ะ
6: ใช
5: ่เขาเพราะว่าเขาปรับให้เป็นภาษาวัยรุ่น
6: การพูดอะถ้าเกิดพูดแล้วภาษามันเป็นเส้นเสียงมันเสียงเดียวเลยคนไม่อยากฟังหรอกหลับพอดีกันมันต้องมีเหมือนร้องเพลงอะขึ้นลงเคิร์ฟอะไรอย่างนี้
5: ใช่พี่ธัญรัตน์ถามว่าเราไปบึงกาฬมาฝนตกไหมใช่ไหมพี่ไม่อีสานเหนือไม่ค่อยตกเลยจริงๆนะพี่ผมไปถ้ำนาคามาเนี่ยเดินไม่เจอฝนเลยเตรียมเสื้อกันฝนไปเตรียมร่มไปเนี่ยโอ้โหหนักกระเป๋าฟรีๆเลยไม่ตกเลยนะครับ
6: แล้วเนี่ยไปคราวนี้เราอยู่คราวนี้งานมันถล่มทับตัวนี่มันก็เยอะพอแล้วเดี๋ยวมันจะน่ารักเลยพี่
5: พูดจาน่ารักมากเลยครับไม่ผมขอแบบรางวัลที่1เลยพี่ผมไม่มาของานแล้วมายิบย่อยอย่างงี้ละ
6: คราวนี้ขอแบบไม่ต้องทำงาน
5: ผมขอแบบรางวัลที่1มาเลยปั้งเดียวแล้วผมจบเลยฮะชีวิตดูว่าพ่อปู่จะให้โชคไหมแต่มันก็แล้วแต่ดวงคนนะเพราะคนทุกคนที่ขึ้นไปผมว่าเขาก็ขอกันหมดอ่ะ
6: แล้วมันมีร่องรอยของตะไคร้น้ำเลยไหมอ
5: ่
6: ะ
5: ไอ้ที่บนหินใช่ไหมพี
6: ่มันลื่นไหม
5: มีก็
6: แสดงว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่จะไปหาหลวงไปหาพ่อปู่อะไรเงี้ยคงต้องมีอะไรแบบถึงกันมันพี่เนี่ยไปไม่ถึงสักทีครั้งที่แล้วพี่ไปเดี๋ยวก่อนไปอะไรนะหนองคายไหมหนองคายบึงการกับหนองคายมันใกล้กันใช่ไหมด้วย
5: ใช่ใช่
6: แต่แล้วเนี่ยอีกวันเขาบอกว่าเขาจะพามาบึงการไปดูสะดือพญานาคอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ไป
5: ครับผม
6: ไปมาเดี๋ยวเราพูดกันเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้ข่าวด้วยเดี๋ยวเขาก็เน็บแนมเรา
5: เ ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลขเราเล่นโชว์แหวนพี่ในเฟซโชว์แหวนหน่อยได้แหวนเอาวงหนึ่งไปขอซื้อแหวนแล้วก็ไปขอพรมาแล้วรับรองปังแน
6: ่ดอง
5: ครับพี
6: ่บ้านพี่ก็มีพญานาคเมื่อวันที่พี่ไปดูน้ำที่คลองหกวานอ่ะมีพญานาค2 ตัว
5: เหรอ
6: เกือบจมน้ำเนี่ยจมน้ำแล้วอ่ะมาดูไปดู
5: มาเริ่มกันเลยครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ10
6: คือนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะก็จะมีที่ท่วมแล้วก็มีสมุทรปราการเพราะว่าครม.เคาะวันหยุด2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี
5: ้
6: ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะปรากฏว่าดงสมุทรปราการมีหมู่บ้านหนึ่ง
5: หนักอยู่ใช่ไหม
6: กระแพงเลยพังเลยอ่ะน้ำทะลักเข้าท่วม2เมตรแล้วว่าแล้วในหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านตั้ง600กว่าหลังคาเรือนเดือดร้อนเลยนะคะเขาบอกเมื่อช่วงบ่ายนี้เองเนี่ยมีน้ำท่วมแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยในหมู่บ้านวินมิวถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีแหมเวลาพูดถึงราชาเทวะพี่มักจะนึกถึงไอ้นั่นเรื่อยเลยเอโคมไฟนะตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีของประการเนี่ย
5: ไฟกินรีนะ
6: กินรีเสาไฟกินรีนะ
5: คร
6: ับ เขาบอกว่าเนแนวกำแพงอ่ะที่กั้นพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านเนี่ยพังหลายจุดทำให้น้ำจากหมู่บ้านข้างๆอ่ะที่สูงอยู่แล้วเนี่ยไหลเข้าทะลักมาที่หมู่บ้านวินมิวอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในวินมิวเนี่ย600กว่าหลังคาเรือนระดับน้ำสูงอย่างรวดเร็วเลยบางที่นะสูงกว่า2เมตรอ่ะถึงหน้าอกแล้วก็หัวเลยอ่ะ
5: คร
6: ับ แล้วก็บ้านเนี่ยก็ท่วมสูงไปครึ่งชั้นของตัวบ้าน
5: อ
6: ่ะแนวกำแพงเนี่ยพังน้ำก็ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่หมู่บ้านวินมิวเนี่ยมา2วันแล้วแต่ภายหลังกำแพงหมายถึงว่าท่วมแต่ยังระดับไม่สูงนะแต่วันนี้ช่วงบ่ายที่กำแพงมันพังกำแพงที่กั้นระหว่างอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันพังเนี่ยทำให้เกิดมวลน้ำข้างบ้านทะลักมาเพิ่มเนี่ยจากที่เดิมอาจจะตะตุ่มครึ่งแข้งเนี่ยขึ้นมานี่เลย2เมตรเมตรกว่าเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าโกลาหลมากเลยนะคะตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปช่วยอพยพผู้คนนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ออกอ่ะยอมอยู่ชั้นสองก็ยอมขอแค่น้ำดื่มขอแค่อาหารบรรเทาเอานะคะแล้วส่วนรถจนหลายคันก็จมมิดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเอาออกไม่ทัน
5: ครับผมโอ้โ
6: หหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่โล่งมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างในด้วยนะ
5: โอ้ครับวันนี้พอดีผมเพิ่งกลับมาเนาะจากเมืองการก็ลงสุวรรณภูมินะมองจากมุมบนก็เห็นจริงๆว่าน้ำมันท่วมหมู่บ้านเนี่ยพื้นที่บางพลีไล่ออกไปแถวนั้นน่ะ
6: สมุทรปราการ
5: บางพลีบางบอนหนักจริงพี่หนักจริง
6: โอ้บางบ่อก็หนัก
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: อีก1แห่งนะครับก็คือที่ระยองนะฮะพี่ระยองนี่ก็น้ำท่วมสูงนะครับอำเภอบ้านค่ายอำเภอแกลงแถบเนี้ยนะครับก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านต้องลุยน้ำบางจุดเนี่ยเมตร20เซนนะพี่เมตร20เนี่ยมันประมาณเกินเอวขึ้นมาแล้วนะ
6: เมตร20ก็120อ่ะอย่างถ้าเราสูง140นะใช่มันก็ประมาณเอวแน่นอน
5: ครับผมฝนตก3วัน3คืนนะครับเพิ่งหยุดตกไปตอนเย็นที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วนะฮะชาวบ้านก็บอกโหหนักหนาสาหัสกันมากนะครับอย่างที่อำเภอแกลงเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำท่วมเนี่ยแทบจะมิดหลังคาแล้วนะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรชาวสวนด้วยนะครับจมมิดมีบ้านหนึ่งเป็นฟาร์มหมูโอ้โหเราเคยเห็นภาพน้องหมูจมน้ำตายมาเยอะแล้วนะฮะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาเรือไปเร่งขนน้องหมูนะฮะเป็นพันตัวเลยนะพี่ที่ฟาร์มเนี้ยนะครับตอนนี้มันลอย
6: คนยังไงออกมาหมดอ่ะพันตัว
5: จริงมันลอยคอกันอยู่ใกล้แล้วก็ต้องรีบเข้าไปช่วยกู้ภัยเอาเรือท้องแบนนะครับลำนึงเนี่ยบรรจุได้ประมาณ10ตัวก็ต้องเป็น100เที่ยวอ่ะนะก็ต้องไป100เที่ยวนะแต่ก็พยายามจะทำแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อช่วยชีวิตน้องหมูนี่ฮะคือคนทำฟาร์มคนยังออกมาได้ยังหนีได้นะแต่ว่าหมูเป็น100ตัวเนี่ยเขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นนะครับถ้าไม่รีบช่วยเอานะ จังหวัดไหนที่มีฟาร์มมีเลี้ยงวงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูไว้เนี่ยนะฮะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้นะเกิดว่าจู่ๆน้ำมันมาขึ้นมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหนีไม่ทันนะครับตอนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะฝนก็จะมาอีกแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ 70% ของพื้นที่ครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ8
6: ที่จันทบุรีก็เหมือนกันน้องร่องคุณผู้ชมนะที่จันทบุรีเนี่ยก็ถือว่าเกิดน้ำท่วมที่หลายพื้นที่แล้ววันนี้ก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีน้ำเนี่ยนะคะของแม่น้ำจันทบุรีนะคะแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยก็ทะลักเขาเรียกว่าไงแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยไหลผ่านมาตรงสะพานบ้านลาวนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยนะแล้วก็ลงสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีดำภัยของกลุ่มชนวนพันก็เลยทำให้ต้องเผชิญกับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่วัดดอนตาลแล้วแถวนั้นเนี่ยก็ทำการเกษตรกันด้วยเราเห็นนะจันทบุรีอ่ะด้งเขาปลูกผลไม้หลายสวนโดน
5: อ
6: ่ะมีน้องในน้องเบนซ์ที่อยู่ในราชสำนักนักข่าวของเราอ่ะเขาก็ถ่ายภาพภาพมาดูอ่ะอุ้ยส่วนเขาปีเท่าเพราะทั้งทุเรียนมีอะไรทุกอย่างเลยเนาะแล้วมันท่วมเนี่ยถ้าเกิดท่วมนานๆอ่ะเวลามันแห้งแล้วอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยก็เยอะมากมากเลยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยอยู่ที่หมู่สามตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนชาวบ้านมีชาวบ้านกว่า300หลังคากำลังอยู่ในความวิตกอย่างหนักหลังจากพบว่ากระแสน้ำเชี่ยวในคลองพักดีดำไพตัดเกาะแนวกำแพงกั้นดินใต้พื้นคอนกรีตจนชำรุดเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า50เมตรทำให้น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลจันทนิมิตนะคะบอกว่าถ้าระดับน้ำในคลองพักดีดำไพเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ่อล้นผ่านจุดชำรุดเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครอบคลุมไปยังพื้นที่หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6แล้วก็ลามไปถึงหมู่7ด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าทางชนประธานจันทบุรีเนี่ยก็เลยเอาเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เร่งด่วนแล้วก็ประสานกับปภ.จังหวัดเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
5: ่
6: เครื่องสูบน้ำเนี่ยกลับเข้าไปที่คลองพักดีรำไพหวังที่จะลดแรงดันน้ำแล้วก็ลดการกระเซาะแนวกำแพงกันดินไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนค่ะเขาบอกว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยในแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านเขตเมืองชั้นในก็เริ่มทรงตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพโดยการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อดันมวลน้ำมหาศาลเนี่ยลงอ่าวไทยเพื่อจะตัดยอดก่อนจะไหลเข้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไข่แดงของเมืองจันทบุรีค่ะพูดถึงเมื่อไข่แดงเนี่ยแล้วสมัยนั้นนะที่ว่าปี54โด่งที่ก็กันเนี่ยไม่ถึงพื้นที่ไม่ถึงกรุงเทพชั้นในนะโด่งจำได้ไหม
5: ครับ
6: จะทั่วไปแถวดอนเมืองแถวนี้แหละอาไทยล่าสายไหมเดี๋ยวพี่ก็ตะเวนอยู่แถวเนี้ยโด่งอยู่ไหนลูกพี่ก็อยู่ดอนเมืองยักษ์ใหญ่อยู่ตรงบิ๊กแบ๊กอ่ะกับอีกปทุมเนี่ย
5: อ๋อครับผม
6: แต่ปีนี้ไปถึงข้างในละ
5: ครับปีนี้มันฝนนะเนาะ
6: ฝน
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: ผมขั้นเรื่องนึงแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นแหมทำไมวันนี้นะครับข่าวน้ำเราเยอะนะฮะแต่ว่ามันสำคัญจริงๆนะแต่ว่าขอขั้นด้วยที่พัทยากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเทศกิจ3ท่าน3นายเนี่ยนะไปรีดเงินนักท่องเที่ยวมันเป็นไปได้ยังไงนะเทศกิจไปรีดเงินนะฮะประเทศเราบ้านเมืองเรามันไม่เคยนะฮะเคย
6: ไหมเคยไม่เคยได้ยินไทยแลนด์โอลี่หรอ
5: เออมันมีเหรอฮะนี่ฮะมันมีเหรอ
6: เสียงติดๆขัดๆอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม
5: เออ
6: เกิดมาไม่เคยได้ยินสักที
5: นั่นน่ะสิล่าสุดนะครับนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเบียร์นะฮะก็พร้อมด้วยทีมงานของท่านละนะครับเห็นคลิปนี้ละดูคลิปนี้ละที่เขาเผยแพร่กันนะว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเทศกิจไปเรียกเงินนักท่องเที่ยว
6: อ
5: ้างว่ายูสูบุรีนะยูสูบุรีย ูขี่มอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาดัดแปลงถ้อยเสีย
6: คือหาจะมีความผิดจนได
5: ้
6: แ
5: ต่ไม่ออกใบเสร็จ จับปรับแต่ไม่ออกใบเสร็จ
6: ไม่เคยได้ยินใครทำแบบนี้เลยนะเป็นครั้งแรกนะเนี
5: ่
6: ย
5: อยู่มาที่โต๊ะนี่มาที่โต๊ะแต่ไม่มีใบเสร็จแล้วมีคนเขาถ่ายคลิปไว้ไงคนเขาดูไกลๆเขาถ่ายคลิปไว้ว่าเอ๊ะทำไมคุยกันนานนะเอ๊ะทำไมดูแบบว่ามีพิรุษนะนั่นแหละฮะก็
6: เขาเล่นว่าดิ้นไม่หลุดละ
5: ใช่ดิ้นไม่หลุดตอนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับสำหรับเทศกิจทั้งจริงๆมี6คนนะครับเป็นเทศกิจ3คนแล้วก็เป็นพนักงานจ้างเหมาจากเอกชนอีก3คนนะครับที่มาช่วยในการตรวจสอบเหมือนก็ไม่เชิงตั้งด่านนะแต่ว่าก็ตั้งเหมือนตั้งเต็นท์ตรวจความเรียบร้อยอยู่บริเวณชายหาดพัทยา
6: ชายหาดเลยหรอ
5: เออก็นี่แหละ
6: แต่พูดชายหาดพัทยาใช่ไหม
5: ใช่
6: ชายหาดพระอามก็พี่ไปนะพี่งงมากเลยชีวิต
5: ทำไมฮะ
6: ที่ไปล่าสุดอ่ะ
5: เออ
6: พี่ก็ขับรถไปแล้วก็ไปจอดในเขาเรียกอะไรในชายหาดแล้วเขาไปจอดอ่ะเฮ้ยมีใครมาเดินมาบอกจอดไม่ได้
5: อ
6: ้าวนี่มันที่สาธารณะคุณจะมาเดินมาอะไร
5: รถคันอื่นเขาจอดกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอ
6: ใช่แล้วเพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นตำรวจชะอำเขาไปคุยอะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ถามว่าคือพี่เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วแบบมันทำไมเหรอมันไม่เกี่ยวกับเธอนะทำไมถึงจอดไปได้นี่มันที่สาธารณะมีการไปจัดสรรกันเหรอต้องเก็บต้องอะไรเหรอมันจะได้ยังไงไอ้นี่ไอ้พี่แฟนคือไอ้เพื่อนพี่เนี่ยมันก็ไปคุยกับเขาไปแม่ค้าเนี่ยเขาไปตำรวจอะนะซึ่งเราก็เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปบ่อยๆไงแต่มันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเป็นที่สาธารณะคนจะเอามาจัดสรรเพื่อจะมาเก็บหัวคิวแล้วถ้าจะทำได้แบบนี้คุณส่งให้ใครหรือเปล่า
5: เออเอาเลยลุยยังไงจ้า
6: ลุยใช่ไหมลุยเลยนะ
5: ครับผมแล้วสรุปที่จอดแม่ไม่สรุปที่จอดแม่นั้น
6: จอดสิก็ไปกับตำรวจชะอำนี่ตำรวจชะอำก็ไปเคลียเพื่อนที่เป็นตำรวจชะอำไงเขาคงรู้จักแม่ค้าแถวนั้นแหละ
5: โอ้
6: แล้วพี่เลยจับมาก็ถามว่าทำไมเหรอแถวนี้เดี๋ยวนี้เขาจัดสรรอย่างนี้เหรอมึงไม่หรอมันพี่ไม่อยากจะ
5: คือเขาจะมาเก็บเงินพี่ใช่ไหมเขาจะมาขอเก็บค่าที่จอดนี้ใช่ไหม
6: ใช่จะมาขอพี่ยังจอดนานไหมเขามาดึกกันลึกกันเหลี่ยมมาเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งไอ้โต๊ะผ้าใบว่าไปอย่างหนึ่งทำไมมันจอดไม่ได้ไม่เกี่ยวจอดแล้วพี่แต่ไหนแต่ไรจอดเนี่ยแล้วมันคนละเรื่องจอดรถจะไปนั่งโต๊ะผ้าใบอ่ะ
5: จะกล่วยท่ายางอะไรพวกนี้นะไม่รู้จักกล่วยท่ายางแล้วเดี๋ยวโดน
6: เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธ
5: อครับผม
6: มาม
7: หานครรอบทิศอันดับ6
6: เอ้าโดนเมื่อวานนายกเขานายกหนูเขากลับมาจากอันลอนดอนนะฮะอังกฤษมาถึงแล้วคือเปลี่ยนไฟให้กลับเร็วขึ้นเนี่ย8โมงไปถึง9โมง8โมงก็เรียกประชุมนู่นนี่จะแถลงเสร็จลงพื้นที่เลยก็ไปที่หลัก4ที่หนึ่งแล้วก็ไปที่คลองจันเราก็รู้อยู่แล้วคลองจันเป็นที่วิกฤตที่สุดถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่
6: วิกฤตที่สุดตอนนั้นเลยไปก็มืดแหละไปแล้วก็โอ้ยคนอยู่บนอาคารนู่นนี่ไม่มีคนโผล่มาทำไมอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนในคณะเขาคณะบอกก็มาให้นะแม่อะไรอย่างเงี้ยนายกก็ไม่อะไรนะแล้วก็ไปที่หนึ่งมือหนึ่งออเลยนะออแล้วก็บอก
5: ผมฟังหยาบกว่านั้นไม่ได้แค่มาทำไม
6: เออ
5: มันมีคำสร้อยมาอีกนิดนึง
6: เออก็อารมณ์คนอ่ะตอนนี้คนเป็นนายกนะแล้วตอนนี้ทุกคนนะตอนนี้ในเพจมันก็มีนะด้ง
5: ร
6: ู้ทั้งรู้น่ะเขาก็บอกว่าใจคุณไม่โคตรนั่นเลยต้องนับถือใจนายกว่ารู้ทั้งรู้อ่ะว่าในที่นั้นมันต้องมีคนอารมณ์แบบนี้แน่นอนต้องมีการปะทะมีการพูดแน่นอนแต่นายกก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ตอบโต้ไปอะไรนะแล้วนี่จะบอกกันทุกคนอย่างนี้ว่าค่ำเนี้ยค่ำวันเนี้ยนายกหนูนี่แหละ
5: ไปอีก
6: พร้อมคณะไปอีกแล้วที่แฟลตคลองจันนี่แหละไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้ถุงยางชีพของจำเป็นนะคะไปที่ไปด้วยเราก็จะเห็นมีว่าที่ผบ.ตร.นะคะบิ๊กกลานมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีน้องท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาฝึกพัฒนาพร้อมพัฒน์น้องแบบนะคุณพลจรคุณพลพีคุณวรศิษย์ก็ไปกันแน่นเลยคุณอันศิษย์ประหลัดป๊อปก็ไปนะคะตอนนี้นายกก็ไปรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยก็ไปถามนะเรื่องของอาหารเพื่อจะแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็สั่งให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในที่อื่นๆโดยรอบด้วยนะคะโดยนายกมติตอนนี้เขาบอกว่านักข่าวน้องเราเนี่ยน้องดาวีส่งมาบอกว่าตอนนี้นายกแล้วก็คณะเนี่ยก็นั่งเรือเข้าไปตรวจในพื้นที่คือมีคนพูดว่าอย่างเงี้ย เมื่อผิดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่ใช่มันผิดหรอกคืออย่าไปหาว่าใครผิดแล้วโยนความผิดให้ใครต่อใครเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยก็นายกพูดแล้วว่าตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วว่าการเมืองจะอยู่จะมายังไงประชาชนเดือดร้อนต้องไปก่อนโดนด่าก็ต้องไปให้เขาด่าใช่ไหมเป็นนักการเมืองก็ต้องทนน่ะ
5: ใช่ไปให้เขาด่าไม่พอก็จังหวัดต้องทำอะไรให้เขาเห็นเนี่ยใช่ไหมเอารถทหารมาเอาโรงครัวมาเอาอะไรมาเออถ้าทำให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะได้เลิกด่า
6: ใช่
5: ครับผมเราทำหรือยังไม่รู
6: ้ทำก็นี่ไงก็บิ๊กรานเขาก็ให้ตำรวจไงก็เอารถยกที่ชอบที่เวลาน้ำไม่ท่วมเอารถยกไปยกไอ้นี่เน
5: า
6: ะล็อกล้อใช่ไหมล็อกล
5: ้อ
6: เอาช่วงนี้ก็เขาสั่งการให้ตำรวจไงนครบาลเขาไป
5: เออโอเคทั้งนี้ก็โอเค
6: ไป
5: ช่วยกันต้องถามคุณคลองจันทร์น่ะนะฮะว่าพอใจหรือยังวันนี้ตลอดทั้งวันแล้วคือไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคือนายกมาแล้ววันนี้เช้ากลางวันเย็นค่ำเนี่ยมันไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ไหม
6: นี่แหละก็นายกไปก็นี่ต้องการก็ถือว่าคุณแน่นะ
5: เอ๊ะบางที่ขายไก่ทอดอ่ะบางเลยนะที่เอฟซีเรา
6: บางปลาที่ใส่คลองจันทร์
5: บางปลาอยู่คลองจันทร์เป็นไงบ้างบางปลา
6: บางปลาบอกแล้วเมื่อเช้าที่จัดแทนเธอเนี่ยแบ่งเลยพี่กวยมอเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม
5: ่
6: รูปยังน่ารักอยู่ยังรู้จักนึกถึงคนอื่นนะแสดงว่าบางปลาเนี่ยคือมีน้ำใจเพื่อจะ
5: สุดยอดแล้ว
6: บางสุดยอดจริง
5: ฝากด้วยบางฝากด้วยช่วยคนที่คลองจันทร์ด้วยนายกไปแล้ว2คืนแล้วโอเคแล้ว
6: แล้วเคหะลมเกล้าอ่ะปลากระบังอ่ะ
5: ยังหนักนะที่นั่นนะ
6: ใช่แล้วก็หนักนะไม่เห็นนายกไปที่นู่นเลย
5: เห็นวันนี้มีคลิปชาวบ้านขอให้นายกไปเหมือนกัน
6: แต่ที่นู่นเนี่ยอีกใครนะครับเขาเป็นสสสับตกเขาเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเขาก็อยู่ตลอด
5: คุณอิ่มเหรอคุณอิ่มสสอิ่มใช่ไหม
6: ใช่สสอิ่มเนี่ยเขาก็ช่วยตลอดนะแล้วก็เขาหนึ่งเป็นคนโทรติดต่อประสานกับคนชูอดุลอเดย
5: ์โอเคอันนี้พื้นแต่ว่าพื้นที่เขาโอเคอยู่ครับผม
6: ใช่ก็ต้องเข้าอย่างนี้แหละโด่งชาวบ้านก็บอกแล้วไงเดือดข่าวนี้ฮะชาวบ้านก็ต้องจำไปนะใครที่มาช่วยเนี่ยเดือดชาวบ้านนะคนไทยโด่ง
5: ครับผม
6: จำได้ไหมอ่ะ
5: เดี๋ยวลืม
6: เดี๋ยวเราเลิกสร้างเขาลืมแหละเดี๋ยวก็มาอ้อนนะลื
5: ม
8: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
9: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่ราว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
11: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
12: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
11: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
12: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
13: ์ Pulsar
14: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
15: โอ้ม
13: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
18: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
19: หานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มห่วงพวกโบราณสถานเริ่มเหมือนกันนะพี
6: ่
5: นะครับตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนะถืออย่างอยุธยาเนี่ยเขาเจอน้ำเหนือมาทุกปีอยู่แล้วเขาก็มีแผนมาตรการรองรับไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เพชรบุรีนะเพชรบุรีบ้านพี่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีการไปติดตามเฝ้าระวังนะครับนี่นะฮะที่แม่น้ำเพชรบุรีกันนะครับเพราะว่าห่วงว่าบรรดาวัดทั้งหลายที่อยู่ริมน้ำพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะก็มีการระดมกันไปเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับเนี่ยผมบอกว่าสสในพื้นที่เนี่ยนะถ้าสสเข้มแข็งเนี่ยชุมชนก็จะได้รับความดูแลอย่างรวดเร็วนะฝากสสทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะ
6: สสทุกท่านด้วยนะ
5: ครับผม
6: โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับประชาชนคือใครเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีตำแหน่งอบต.อบต.เทศบาลเทศบาลมีไว้ทำไม
5: ครับผม
6: ก็มีไหนก็มีไว้ให้ใกล้ที่ประชาชนที่สุดแล้วแหละจะได้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมา
5: ครับ
6: แก้ไข
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: คือตัวนี้หนึ่งว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีคำเตือนมาแล้ววันนี้โฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกภพภูมิเศษก็บอกว่าในเพชรบุรีเนี่ยก็คงจะต้องรับน้ำต่อนะคะก็มีสี่อำเภอมีท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองเดี๋ยวก่อนนะท่ายางไม่เสียงอะไรท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองนะแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอำเภออะไรนะว่านี่แหละ
5: ครับผม
6: แต่ณเวลานี้โล่งที่มันจะท่วมมันเกิดจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมันตอนนี้มัน 95.57 แล้วอ่ะมันจะ 100% แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีน้ำมาเติมเขาก็ต้องปล่อยมาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่ายางทำให้บุรีไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพิ่มปี62ต้องจำได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์ไปอ่ะ
5: คล
6: องดีเก้าอ่ะหน้าบ้านที่อยู่หน้าบ้านที่อ่ะประมาณเมตรหนึ่งอ่ะกลายเป็น5.5 ถึง 20 เมตรอ่ะคือรับน้ำจากแก่งกระจานลงมาที่เขื่อนเพชรแล้วก็ผ่านบ้านพี่ท่ายางหนองจอกตะโหนดน้อไปลงคลองตะโหนดน้อยแล้วก็ผ่านตึกเตียนลงอ่าวไทยแล้วอย่างเร็วเลยอ่ะมันใหญ่มันกว้างแล้วก็มันก็ลึกมากเลยนะแต่ก็ต้องเตือนเพราะว่าที่ก็รู้มาถ้าเห็นมีในอำเภอท่ายางเขาก็มีการสั่งการให้ทุกฝ่ายเนี่ยเฝ้าระวังแล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะอันนี้ก่อนจะหมดเวลาไปต้องพูดเรื่องนี้ก่อนด้วยเพราะว่าวันนี้มีศาลรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของปมคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งใช่ไหมวันนี้มติศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเอกฉันท์
5: เรื่องใหญ่
6: แต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่ค่อยตื่นเต้นที่เหมือนจะรู้แล้วว่ามันไม่โมฆะหรอกไม่ล้มเลือกตั้งหรอกแต่ที่ทำไมพี่ฟังเกือบ2ชั่วโมงอ่ะแล้วมาขมวดสุดท้ายคือมันคงต้องแบบละเอียดมากเลยอ่ะมาตรานู้นนึงนี้ตรงนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก
5: ็
6: ปรากฏว่ามติเนี่ยเป็นเอกฉันท์เรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้รหัสบาร์โค้ดเนี่ยแบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย มีมติอันนี้8-1คืออันที่และอันที่บอกว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยนะคะก็มีมติเอกฉันท์เลยก็คือในเรื่องของการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งนะคะแต่ว่า8-1เนี่ยในการใช้รหัสแท่งในบัตรเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มีเสียงข้างน้อยอยู่คนเดียวคือคุณนพดลเทพิทักษ์ที่เห็นว่าการใช้รหัสบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นการสามารถสืบย้อนไปถึงตัวบุคคลได้คนร้องเรื่องนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกให้เป็นความลับนี่แต่การคุณมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยมันจะสืบขึ้นไปได้นะโอ้แต่พี่ก็ฟังมันมีอยู่ประโยคหนึ่งเขาบอกไม่สามารถเข้าถึงไม่พี่ก็รู้แหละแค่อ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนานอ่ะพี่ก็ว่าฟันธงแล้วว่าไม่ถูกรัฐธรรมนูญแน่นอนรอด
5: ไม่ลบหรอกก็คือไม่มีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องปรับ
6: ต้องปรับบัตรนิดนึง
5: นะให้มันมีความลับมากกว่านี
6: ้ค่ะ
5: นะครับเนาะอ่ะนี่แหละข้อสรุป
6: เธอแล้วเธอไม่ดูในเฟซเหรอเขาถามหาเลขกับเธอเนี่ยดง
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกพรุ่งนี้ยังทานพี่ขอโอกาสพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
6: ไหนมาโชว์แหวนให้เขาบอกมาโชว์แหวนเขาแล้วไม่มีเลข
5: บ้านผมไม่ท่วมนะครับเมื่อกี้มีคุณพี่ถามมาแต่ว่าในหมู่บ้านน่ะท่วมหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าบ้าน
6: นอกสื่อบอกนอกหมู่บ้านท่วมหมดแล้วในหมู่บ้านยังไม่ท่วม
5: ในหมู่บ้านก็ท่วมแล้วพี่แต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้านมันท่วมถนนหน้าหมู่บ้านหมดแล้วเอ้ยถนนในหมู่บ้านก็ท่วมหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้าน
6: ยกขึ้นมานิดนึงบ้านนี่เข้าไปถึงในบ้านเพิ่งเลยหรอบ้านพี่ยัง
5: เดี๋ยวส่ง
6: โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นอ่ะ
5: ครับ
6: ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกที่เลยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
20: มหานครรอบทิศ
21: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
22: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
23: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
21: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
24: ท้องเสียปวดท้อง
25: แน่นท้อง
24: มองหาย
26: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
21: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
27: เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
28: จบข่าวในพระราชสำนัก
21: สนับสนุนข่าวโดย
22: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
23: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย

0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพี่น้องสุขุมสุขคนกันแล้วกันนะครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็โหต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านเพราะว่าเป็นอีกแล้วเนาะโอ้โหไข้หวัดใหญ่ป่วยตลอดเลยนะผมเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ตั้งใจลุยน้ำมาเลยนะเนี่ยลุยน้ำเพื่อมาหาพี่ๆทุกคนนะโอ้โหเพราะว่าไม่ได้มาจัดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะ2วันติดเลยนะครับต้องให้พี่รบกวนพี่พิมพ์นะครับมาจัดแทนนะครับเอาช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ลัสพี่ลัสสวัสดีครับผมแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะอนัสการพี่ดาวบอกว่าดีเจหายป่วยหรือยังคะโอ้โหหายแล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องมาเจอน้ำอีกเนี่ยโอ้เป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็โหน้ำท่วมหนักมากครับตอนนี้ทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะความรู้สึกเดียวกันนะตอนนี้ประสบภัยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเสี่ยงแล้วฮะเสี่ยงมากเลยนะฮะและที่สำคัญมันมาอีกแล้วฝนโอ้โหคืนนี้ไม่แน่นะครับแถวๆบางบ่อนี่เตรียมตัวเลยนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่แถวๆนั้นด้วยทีเนี้ยโอ้ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยสวัสดีครับพี่ออยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องฟ้าแอดมินทำงานแล้วทีนี้เราเออนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฝนตกไปด้วยเศร้าเหลือเกินเนาะนะครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกนี่มาแล้วนี่จ้าจ้านี่ไงพี่ออยบอกว่าจ้าจ้านี่พี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนูริงด้วยนะครับเข้ามาแล้วนี่ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะฮะลุยน้ำมาเลยเหรอเนี่ยใช่พี่ลุยน้ำมาลุงนี้ขับเรือมาดีกว่าเออท่วมมากนะครับจริงๆหมู่บ้านผมมันไม่ท่วมหรอกแต่ทางที่จะมาทำงานอะท่วมหนักเลยนะทุกคนเศร้าจังเลยเนาะ พี่นูรีงบอกว่านะหายดีหรือยังจ้าหายดีแล้วครับพี่โหเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ป่วยไปแบบหนักเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็น้ำก็ทั้งน้ำท่วมอีกต้องดูแลกันด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยวมันจะตกอีกแล้วครับทุกคนนะพายุมันมาอีกแล้วนะครับโดยคนที่อยู่ฝั่งแถวๆสมุทรปราการนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ฝั่งสมุทรปราการเหมือนกันเตรียมตัวได้เลยนะรอบนี้เอาจริงนะรอบนี้น่าจะมาจริงๆนะฮะของจริงเลยรอบนี้สวัสดีหนูดีด้วยนะครับป้าดวายหน้ามาเลยติหาเบ้าซิมาวายหน้าจังเลยหาสิบกว่าโลมาไหว้เป็นเพื่อนพี่ไหมล่ะเดี๋ยวไหว้เป็นเพื่อนกันเออหายดีแล้วบ้านพี่ก็ท่วมใช่ไหมกรุงเทพไม่ต่างกันแน่นอนครับตอนนี้กรุงเทพปริมณฑลนี่ท่วมหมดเลยท่วมแบบท่วมหนักจริงๆนะฮะเอาอยู่นะไม่อยากจะพูดเยอะ ไม่ค่อยอยากพูดเยอะเท่าไหร่นะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับ20:23 นะฮะ

0: 1366นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณสิงกระบะต้อง Prosa Hypermax ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่นะครับพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะกลอสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตั้มครับผม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้
2: ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษฝนตกบ่น้อมื้อนี้

0: ตกไปเมืองบุกมุ่งแม่งนี่ครับ
1: น้ำน้ำบ่ถ่วมมันบ่ครับศรีสะเกษครับ
0: บ่ครับ
1: โอ้ยกรุงเทพมาถ่วมเอาถ่วมเอาแท้น้อพี่ตั้มเบ้ยพี่ตั้มมื้อนี้โทรเข้ามาขอเพลงน้อครับมื้อนี้ครับ
0: ไปเต้นในลาซูของพี่เวียนในละมุนครับเพลงเตยโศกให้โลกฟอนครับ
1: เตยโศกให้โลกฟอนพิเศษให้ภายในน้อครับเพลงนี
0: ้ให้ชาวอีสานครับ
1: ไอ้ภาคอีสานสุโขทัยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมจังไหนเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจะให้ได้พี่ตั้มเด้อ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณพี่ตั้มหลายๆครับผม
0: สวัสดีครับ
1: อาลาสายหน้าใหม่ของเราครับพี่ตั้มจากศรีสะเกษเนี่ยฮะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ฮะเตยโศกให้โลกฟ้อนพี่น้องผลงานเพลงจากเวียงนฤมลนะครับผมก็พิเศษให้ภาคอีสานทั้งหมดเลยนะฟ้อนน้ำกันพี่น้องช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเบียร์พร้อมพงครับ

0: ทักทายกันแบบร้อนแรงเกินไปเมื่อกี้นะครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับครับขณะนี้20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีสบายดีแม่นอมด้วยนะครับผมแม่นอมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไบด้วยนะขอเพลงเข้ามาล่องเรือหารักเวอร์ชั่นโอ๊ตคณิตนะอยากฟังมากเลยโอ้โหพี่โอ๊ตนี่ร้องเพลงนี้พร้อมมากเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะฮะกรีดนี่ไงพี่ดาว FC นะจากเบียร์พร้อมผงนั่นเองเนาะงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฮะสิกอดแบบบ่ถามพี่น้องมวนแห้งเมื่อกี้น้องฟ้าบอกว่าหนูแอบแต่งหน้าให้พี่ละเด้อแต่งหน้าอะไรอีกเนี่ยโอ้ล่าสุดก็ใน IG นี่ก็เป็นนางเงือกไปละเอ้ยว่ายน้ำมาทำงานสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนี่ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่สุวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวมานะไปหาสาวตอกๆนี่สาวตอๆนี่สาวตอเอ้ยทำไมแอบไปหานั่นไหนเองเลยนะไม่ชวนผมบ้างเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบคุณพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะฮะกอดแบบบ่ถามนี่เลยนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะไปนอนรอกินแห้วก่อนอ้าวเสียไปไหนเนี่ยเสียน้ำท่วมไหมฮะที่บ้านเสียเนี่ยน้ำน่าจะท่วมแหละดูทรงแล้วพี่สายทองสวัสดีครับผมพี่สายทองบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดผมเพิ่งเปิดไปเลยนะครับพี่สายทองเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเปิดไปแล้วนะครับโอ้ยมีเพลงอื่นไหมเนี่ยขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะฮะอย่าลืมนะครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะสวัสดีกวางโดนน้ำท่วมจ้ากทมใช่ไหมคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาอีกแล้วนะน้ำเนี่ยแถวบางบ่อเนี่ยเตรียมตัวดีๆสมุทรปราการเนี่ยเมืองใหม่เนี่ยบางพีน้อยของเราเนี่ยมาแล้วนะฮะเมื่อกี้โอ้โหเตรียมตัวได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนแล้วก้อนนี้มาของจริงนะลูกนี้แต่ต้องพยายามแบบขอให้แบบไม่หนักมากเนาะถ้าไม่อยากให้แบบมันหนักมากอีกอย่างมันส่งผลความเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าและที่สำคัญมันถ้ามันตกบ่อยๆตลอดอ่ะคือมันระบายน้ำไม่ทันทุกคนพอระบายน้ำไม่ทันแล้วมันน้ำมันขังทีเนี้ยมันก็จะท่วมจากท่วมจุดนี้ก็จะลามไปจุดอื่นอีกจริงๆไม่อยากให้มันตกแรงเลยด้วยซ้ำถ้ามันตกจริงๆไม่อยากให้ตกเลยดีกว่าเนาะถ้าตกเข้ามานี่ก็ยากเลยนะฮะตอนนี้ในกทมนี่แบบน้ำท่วมเลยแบบท่วมสุดๆลาดพร้าวนี่โอ้โหเทพารักษ์นี่ต้องบอกว่าท่วมมากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นเทพารักษ์เนี่ยของเรานี่โอ้โหแถวๆตลาดเรือบินนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร้านค้านี่ไปสักแบบเอวเลยอะท่วมยันเอวเลยอะทุกคนรอบนี้แบบมันปุ๊บปั๊บเกินเนาะมันอีกอย่างคือถ้าเราได้แบบได้รับข่าวสารที่มันแบบรวดเร็วมันก็เตรียมตัวทันแหละเนาะแต่ว่ามันอาจจะก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะก็ยังไงก็ดูแลกันแล้วกันแหละครับผมว่าแล้วก็ที่สำคัญต้องตอนนี้คือสำหรับพื้นที่ที่ท่วมแบบหนักจริงๆเลยเนาะก็มีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกันอยู่นะฮะศิลปินดาราเยอะมากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินดาราจิตอาสาแล้วก็กู้ภัยของเราแล้วหรือหน่วยงานที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเขานะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะฮะตอนนี้ สภาพอากาศตอนนี้มันแย่มากมันเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้พูดตรงๆเลยว่ามันเอาไม่อยู่ครับมันหนักเกินมันหนักมากมันปุ๊บปั๊บเหลือเกินนะครับก็มันก็เลยแบบอาจจะอย่างที่เห็นกันนะฮะตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วใครที่บอกว่าเอาอยู่นี่เลิกไปเลยนะเลิกคิดเลยตอนนี้มันหนักแล้วมันเข้าข้างแบบวิกฤตแล้วตอนนี้เนาะเอาละครับช่วงนี้20:44 นะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
8: ล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนฮะอยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์อยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่4689400นะฮะหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์นะสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะและชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทกดดัน GDP ครึ่งปีหลังศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในหลายภูมิภาคพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายตั้งแต่ 5,896 ถึง 26,635 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมและความสามารถในการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนหลังน้ำลดโดยคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อกว่าที่คาดจะทบทวนผลประเมินอีกครั้งสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเสียหายสูงสุดประมาณ 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กำลังเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการที่พึ่งพาการเดินทางของประชาชนและแรงงานขณะที่ปริมณฑลเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบมากสุดส่วนภาคตะวันออกได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเสียหายสูงถึง 2,101 ล้านบาทจากน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยากระทบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกและโลจิสติกอย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานที่กรมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องหยุดการผลิตมอเตอร์เวย์ M7 สัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืน29กันยายน2569กรมทางหลวงแรงงานสถานการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 สายกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกสำหรับบริเวณกม 81+900 ฝั่งขาออกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องพร้อมติดตามระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมทางหลวงยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 จนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายน2569ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ตลอด24ชั่วโมงมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีคณะกรรมการกสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ในแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถัง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: อันไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยาราน
2: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดเ
2: ลยอัสสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากเลยครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำหมดนะครับเอาตอนนี้สายหน้าไมค์นะครับอยู่ในสายแล้วพร้อมแล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
2: สวัสดีพี่วาสนาครับผม
3: ว่าวาดจ้าวาดจ้า
2: เป็นยังไงเนาะอ๋อพี่วาดพี่วาสนาเน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: ประเวศตอนนี้บางนาเนาะน้ำท่วมไหม
3: โหเพิ่งจะแห้งวันนี้เอง
2: อ๋อเพิ่งจะแห้งวันนี้ใช่ไหมฮะ
3: จ้าม
2: ันจะมาใหม่แล้วนะพี
3: ่
2: มันจะมาใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้โห
3: เตรียมเล่นอ่ะ
2: จริงๆฮะ
3: แค่นี้ก็เดินไปซื้อกาแฟกินไม่ได้
2: โอ้โหน่าจะหนักอยู่เนาะแถวตลาดพวกนับวันนี่น่าจะท่วมแบบไปหมดเลยใช่ไหมพี่
3: ใช่
2: โอ้โหอันนี้เพิ่งลดน่าจะขังมานานละ
3: โชคดีว่าอยู่ซอยเปรมไง
2: อ๋อซอยเปรมก็แสดงว่าแต่แถวรามสองนี่ไปหมดเลยใช่ไหมพี
3: ่ไปหมดแล้ว
2: โอ้โหอย่าให้มันตกอีกเนาะพี่เนาะ
3: ใช่เนี่ย
2: มันทำอะไร
3: แต่ที่น้ำเพิ่งจะแห้งไปเมื่อตอนบ่ายนี่เอง
2: เมื่อตอนบ่ายนี่เองใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่แบบขังมีน้ำขังอยู่เนาะพี่เนาะก็ยัง
3: มีแต่ว่าไม่เดินออกไปอ่ะถนนมันลื่นไม่กล้าเดินกลัวล้ม
2: โอ้ต้องระวังเลยพี่อีกอย่างคือมันแบบพอน้ำท่วมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในน้ำ
3: ใช่
2: นี่แหละสิ่งที่มัน
3: ข้าวสารอาหารแห้งไหมจะได้เอาไปให้อ
2: ะไรนะฮะ
3: ข้าวสารอาหารแห้ง
2: ข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมอันนี้มาให้ผมใช่ไหมผมก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยพี่สมุดประการนี่แบบไปเลยพี่โหบางเสาธงนี่แบบเทพรักษ์บางบ่อนี่คืนนี้มันจะมาแล้วเนี่ยพี
3: ่ต้องรอเหมือนกันนะ
2: ใช่ๆครับต้องรอดูว่ามันจะอันนี้ขนาดไหนพี่วาสนาวันนี้ไม่เป็นไรน้ำท่วมแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ครับวันนี
3: ้ภาวนาอย่าให้มันตกอีกแค่นั้นแหละ
2: เนาะอย่าให้มันตกอีกเลยเนาะผมว่ามันไปไหนลำบาก
3: แค่นี้ก็หยุดงาน2วันแล้วเนี่ย
2: โอ้ยโอ้หยุดงาน2วันเลยแหละครับวันนี้ฮะ
3: เนี่ยจนลูกน้องบอกว่าพี่วาดเมื่อไหร่จะมาทีคิดถึงแล้วก็บอก
2: เดี๋ยวก็นี่ฮะไม่ตกแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ตกอีกแล้วแหละแต่บ้านผมไม่แน
3: ่บอกลูกน้องไปว่าจะเย็นๆพวกเองทำงานกันไปก่อนนะรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ถ่ายเรือไปก็หัวเราะกันใหญ่เลย
2: มันลดแล้วล่ะพี่เนาะมันลดแล้วพี่วาสนาวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
3: ขอเพลงของใครอ่ะ
2: ของใครอ้าวของใครล่ะทีเนี้ย
3: ของใครล่ะ
2: โอ้ของหนูน้ำมนต์นี่เพลงอะไรตีสามใช่ไหมเพลงนี้ฮะ
3: ใช
2: ่โอ้โหนี่พอดีเลยตีสามสามทุ่ม
3: ไม่ได้ฟังมาสองวันแล้วเพลงนี้ไม่มีใครเปิดให้ฟังเลย
2: นี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังถ้าไม่ได้ฟังนี่เลยผมเปิดให้ฟังวันนี้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับเพลงนี้
3: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไมค์และพิเศษสุดสำหรับเจ้าของเพลงนี้หนุ่มหน้ามนคุณหน้าก่อนน้องบอสธีรพงษ์จ้า
2: ขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยเพราะว่าน้ำบ้านผมก็น้ำ
3: กำลังใจกันกันและกัน
2: ขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี
3: ่ว่า
2: พี่ว่าหน้าก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ก่อนนะ
2: ได้ครับ
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาตาฟันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจ้า
2: ขอบพระคุณมากครับพี่ขอบพระคุณมากฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ้า
3: จ้าขอบคุณจ้า
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: เอาละครับผมพี่วาสนานะฮะโทรเข้ามาจากประเวศครับนี่เลยบางนารามสองนะท่วมเหมือนกันนะฮะอย่างน้ำเพิ่งลดไปเมื่อช่วงบ่ายๆนี่เองนะฮะภาวนาอย่าให้มันตกอีกเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันตกนี่มันคือด้วยความที่แบบมันรับน้ำไม่ไหวเนาะมันก็ต้องแบบระบายน้ำออกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกก็ดีละภาวนาถ้าตกก็แบบเบาๆก็ได้อะสมมติว่ามันมีแบบอากาศเข้ามานะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่าครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้ยจบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากพี่นุชวิลาวันนะครับผลงานเพลงอกหักทรงทางครับพี่น้องสังกัดภูไทยเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะที่ต้องบอกว่าโอ้โหเพราะมากๆครับดนตรีก็แบบกระแทกใจสุดๆเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงอกหักทรงทางนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะพี่ๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าบางเพลงอาจจะซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าเวลาเหลือจริงๆนะผมอยากจะเปิดให้ทุกเพลงเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับBye-bye.

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจะเจอกันเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ก็นะคะเลือกเพลงสนุกสนุกนะคะให้คุณผู้ฟังได้คลายเครียดกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็นะคะยังคงติดกับสถานการณ์ของเรื่องของน้ำกันอยู่นะคะก็เลยเอ้านะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะนะจะได้คลายเครียดนะคะคลายกังวลกันบ้างกับเพลงสนุกสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงนะคะฮิตมาราธอนของเราเริ่มต้นมากับอะไรจะเกิดให้มันเกิดคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยตอนนี้เธออยู่ไหนค่ะพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดีเจยังจำท่าเต้นได้เกือบหมดเลย เป็น FC เขานะคะแมงปอยชนิชากับนางสาวแนนซี่ค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนะคะก็สัปดาห์ส่งท้ายเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28กันยายน2569นะเดือนนี้มี30วันเนาะ28 29 30นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่เดือนที่10นะคะเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายปีเนาะปลายปี2569แล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เราจะผ่านไปด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันจริงๆนะคะสำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เรามีให้การกำลังใจของตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังได้รับกำลังใจดีๆจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาได้เลยเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะออนไลน์ตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่ที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าเปิดหาทางวิทยุไม่เจอเลยนะคะก็เข้ามาทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีไลฟ์ทุกชั่วโมงเห็นหน้าดีเจทุกคนเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีบางท่านที่เดินทางมาจัดรายการไม่ได้นะคะอาจจะติดในเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีโฟนอินบ้างแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะไลฟ์เห็นหน้ากันทุกชั่วโมงนะคะส่วน อีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะที่ตันอยากจะแนะนำนั่นก็คือดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะกับแอป MCOT Connect อันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นนะคะยังมีรายการวิทยุอื่นๆของทางอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าไมค์นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาปุ๊บขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยแหละนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยคุณผู้ฟังนะคะทาง SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะใครถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เชิญได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายสมาชิกของเรากันสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเพจที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเนาะสวัสดีพี่บอลวีนะคะพี่บอลวีวีรศักดิ์นะคะพี่แอมแอมนี่คืออะแฮมนี่เหรอเหมือนทักทายดีเจไม่ได้บอกชื่อใช่ไหม พี่ธนวุฒินะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่กฎชมนนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ลำดวนนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็น้องๆแกงฟอดีเจนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกด กดไลฟ์ปุ๊บนี่มาเลยนะเด้งเลยจริงๆน้องหนูดีที่มาคนแรกเลยนะเขาต้องแบบว่าโน1นะแล้วก็น้องไบค์นะคะน้องแชมป์เนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สิริพรด้วยบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะพี่นารีพี่สุนิสาลุงต๋อยนะคะพี่ตรินกฤตนะคะขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากคุยสายนะคุณผู้ฟังขานะคะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะ022481366นะคะมานะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะจัดให้สักหนึ่งงานเพลงตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆกันไป3 เพลงแล้วฟังเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่วานะคะพี่วาเป็นขา
2: ค่ะพี่วาค่ะ
1: พี่วานะคะพี่วาค่ะโทรมาจากชลบุรีใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคสัตหีบเหรอคะ
2: พัทยาค่ะ
1: พัทยาอ๋อพัทยากลางนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทางชลบุรี
2: ฝนตกน้ำท่วม
1: ใช่ไหมคะแล้วตรงที่พี่วาอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่ท่วมค่ะ
1: ไม่ท่วมนะ

0: โอเคพัทยากลางเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามีบางช่วงบางพื้นที่ของชลบุรีที่น้ำเยอะเหมือนกันนะในตัวอำเภอเมืองด้วยเนาะทางลงทางด่วนจากที่เรามาจากบางนาอะไรเงี้ยนะเหมือนจะอย่างนั้นแต่น่าจะเริ่มลดแล้วไหมคะช่วงนี้พี่ว่าค่ะพอจะทราบไหมคะ
1: ลดแล้วมั้งคะ
0: เนาะ
1: มั้งเนี่ยนะ
0: มั้ง พี่ยาบอกพี่วาบอกว่าก็

0: นะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้โทรเข้ามาพี่ฟ้าอยากฟังเพลงอะไรนะจ๊ะวันนี
1: ้หมอดูหมอใจค่ะ
0: หมอดูหมอใจช่วงนี้ได้ดูหมอบ้างไหมฮะ
1: ไม่เคยได้ดูหมอเลยมีแต่หมอดู
0: เออได้ๆอยากบอกว่าใครเป็นพิเศษไหมครับเพลงนี
1: ้ให้สุนทรด้วยค่ะให้ดีเจด้วยให้หลังไมค์ด้วยค่ะ
0: โอเคได้เลยแล้วพี่ว่าสบายดีนะคะไม่ได้คุยกันนานๆเนอะ
1: สบายดีค่ะ
0: โอเค
1: นานเสียงเปลี่ยนไปนะ
0: เสียงเปลี่ยนแล้วหนูหร
1: อ
0: ใช่เหรอคนเดิมอาจจะสวยขึ้นนิดนึงแต่ว่าต้องเข้ามาดูในไลฟ์โอเคค่ะพี่ว่าขอบคุณมากๆเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับหมอดูหมอใจนะจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ค่ะพี่วาจากชลบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเมื่อสักครู่นี้มีแฟนๆถามมาว่าเพลงอะไรนะนะคะหมอดูหมอใจนะจ๊ะงานจาก2ศิลปินนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเพลงนี้เคยติดชาร์ตกับเราเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนาะนะคะไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วหรือว่าต้นปีอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสายหน้าไมค์ใครที่อยากจะจ้องสายนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะน้องกวางรอรับสายอยู่ที่02-248-1366นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่คนไม่สวยไม่จริงอ่ะสวยอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเถียงเขาด้วยนะแล้วก็พี่เฉลียงนะคะสวัสดีค่ะพี่ณวชนด้วยนะคะเสียบเรียกนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะแล้วก็พี่กฎชมนพี่นักรบพี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์บอกทักครับพี่สาวแล้วก็พี่สมยศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebookเพจของเรานะคะ Facebook Fan Page ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดไว้เลยนะครับนะคะจะได้ติดตามข่าวสารของเราได้ตลอดไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอีกคุณผู้ฟังขานะคะจะบอกว่าตลอดทั้งปีจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะจ๊ะนะแล้วก็เพิ่มเติมพี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอาข้อความหายไปแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์แล้วก็พี่อีกวิจิตรเหมือนกันด้วยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไม่ครบคนอันนี้พี่วิชัยพี่วิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็พี่ชวนัทด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะทาง SMS ล่ะนะคะ4689400นะคะมี SMS แนะนำงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เข้าไปอยู่ในชาร์ตเราด้วยเนาะนะสวัสดีพี่โชคชัยนะคะเพิ่มเติมแล้วก็คุณนาตาลีด้วยนะคะเฮลโหลนะคะทักทายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามากันเยอะเลยนะคะเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยขออนุญาตจับเพลงเก่าๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะคุณปู่สีมาจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังสอนคีรีสีประจวบสักเพลงหนึ่งได้ก่อน

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากงานเพลงน้ำท่วมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ผลงานการประพันธ์นะคะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดงานเพลงลูกทุ่งกันต่อนะคะงานจากพี่มดรังสิมันเพลงนี้รอสัญญาใจค่ะ

0: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: แถมให้หนึ่งงานเพลงก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะจากทาง Facebook Live จัดให้เลยนะคะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพัทสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: สองงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับดอกไม้ในป่าช้างานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกลับไปถามเมียเธอดูก่อนนะคะสุนารีราชสีมาเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่พรรังสิตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เช่นเดียวกันนะคะพี่นิดจากรามอินทรา40นะคะฝากเพลงนี้เข้ามาคนล่าฝันนะจัดให้

0: น LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะพี่นันค่ะ
3: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยที่สุดใน3โลก
0: โอ้โหทำไมปากหวานได้ขนาดนี้คะเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์ทานอะไรคะเนี่ย
3: มะขามหวานที่ว่าหวานเราจะไม่หวานเท่าคนเลย
0: เนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่นันขาที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะมีฝนด้วยหรือเปล่าม
3: ีค่ะครับตกหย
0: ุ
3: ดหย
0: ุ
3: ดหย
0: ุ
3: ดตกอย
0: ู่
3: แบบน
0: ี้แต่ไม่ได้ตกเยอะมากจนถึงกับน้ำท่วมใช่ไหมตกเยอะไหมคะ
3: ตกรอบนึงก็ตกเยอะแล้วก็หยุดไปหยุดกระทั่งเลยแล้วก็ตกมาอีก
0: จริง
3: น
0: ะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: ปีนี้น้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำท่วมท่วมมาข้าวแต่ที่ไหนตลาดไม่ท่วมเลยนะเมื่อปีที่แล้วนี่ตลาดท่วม6รอบเดือนเดียว
0: โอ้โหค่ะ
3: สงสารก็ล้างพื้นมีแต่โคลนด้วย
0: น
3: ั่
0: นสินั่นสิแล้วตอนนี้ก็เนี่ยนะคะทางนี้ก็เหมือนกันเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปกติไม่ค่อยได้คุยกับพี่นันชั่วโมงที่2เพราะว่าพี่นันจะฝากเป็นเพลงเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเปิดให้เป็นชั่วโมงแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งได้อยู่เพื่อชีวิตได้
3: เพราะเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเดือนครึ่งแล้ว
0: นั่นนะสินะคะก็เลยเอ๊วันนี้โทรไปใครจะรับสายบ้างเนาะนะคะ
3: น้องลูกตาลมีโอกาสมาเที่ยวงานลุงพ่อดำน้ำนะวันที่8ถึง17
0: อะไรนะคะพี่นันขออีกที
3: งานอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลก
0: งานอุ้มพระดำน้ำโอ้เคยได้ยินค่ะแต่ว่ายังไม่เคยไปเห็นกับตาสักทีนึง
3: มีโอกาสก็มาหนึ่งเดือนในโลกไปเห็นไหม
0: จะ
3: เดือนน้ำด้วย
0: ค่ะช่วงเดือนตุลานี่เหรอคะที่จะถึงเหรอคะ
3: ใช่ค่ะวันที่8ถึงวันที่17พิธีอุ้มอัญเชิญพระลงน้ำจริงๆวันที่11
0: ค่ะแล้วเขาจัดที่ไหนคะพี่นันที่วัดหรือว่าที่
3: ที่วัดไตรภูมิที่ในอำเภอเมือง
0: ที่วัดไตรภูมิอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยขอบคุณพี่นันมากๆถ้ามีโอกาสจะต้องไปสักครั้งอยากให้ไปเห็นกับตาเนาะนะคะเห็นแต่ในภาพ
3: ก็มีดาราน้องฟิวเข้ามาแสดงด้วยนะแสดงเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7อะไรอย่างเงี้ย
0: รู้จักกันนะพี่ฟิวกิตติกรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นพระเอก MV หนูง่ายสมัยก่อน

0: เออเขาเป็นแล้วเขาเป็นพระเอกที่เล่นละครจักจักรวงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่สมัครแสดงละครเวที
0: เออโอ้น่าดูน่าดูเดี๋ยวคอยติดตามภาพในโซเชียลไปก่อนละกันปีนี้เนาะได้ค่ะวันนี้พี่นัทก็ยังคงขอเพลงของพี่นัทกิตติสารนะคะ
1: ใช่ค่ะพี่นัทจะอ้วนขึ้นเนาะหน้าขมวม
0: ไปแซวเขาไม
1: ่ดูหน้าขมวมขึ้นไปเยอะเลยพี่นัท
0: เขาสมบูรณ์เขาสมบูรณ์เออนะคะ
1: เขากินดีอยู่ดีเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็เลยกินดีอยู่ดี
0: เออนั่นแหละนะคะเพลงนี้ตันเหมือนยังไม่เคยเปิดเลยพี่นัน
1: ใช่ไหมมันเพราะอย
0: ู่ได้เลยหนึ่งใจทำไมไม่เลือกหนึ่งคนถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคได้เลยแล้วพี่นันอยาก
1: จ้ะก็พี่เลือกคนเดียวเลือกตอนนี้เลือกคนเดียวอยู่ไงเลือกพี่นันนี
0: ่โหพี่นันนึกว่าจะตอบว่าเลือกคนเดียวเลือกน้องลูกตาลอย่างนี้สิเราคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันอยู่แท้ๆใจคุณ
1: น้องลูกตาลเลือกทุกวันน้องพี่นันนี่เลือกบางวันไง
0: ไม่พี่นันคุยกับหนูอยู่แต่พี่นันนึกถึงคนอื่นดูสิคุณฟัง
1: ยังไงน้องทุกท่านก็ต้องดีใจอยู่แล้ว
0: หยอกเล่นแซวเล่นเฉยโอเคได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: น้องทุกท่านนำเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: จ้าขอฝากไปให้พี่สุดยอดหน่อยนะบางสะพุงเด้อ
0: ได้ฝากใครอีกไหมคะ
1: คุณบัวขาวรามคำแหง118
0: จ้ะ
1: แล้วก็คุณมานัทนครเสียมาได้มานัทเขาฝากไปให้พี่ตอนปี3ยังไม่ดับหรอก
0: โอเคได้เลยได้เลยค่ะพี่นันขอบคุณมากๆนะคะ
1: น้องทุกท่านไปที่บ้านน้ำท่วมไหมพี่ไม่ได้ถามเลย
0: ไม่ท่วมค่ะแต่ว่ามีบริเวณถนนแต่ว่าแห้งแล้วค่ะพี่นันขอบคุณมากมากเลย
1: มันจะน้ำคลองหรือว่าเป็นน้ำที่ระบายไม่ทัน
0: น้ำฝนนี่แหละค่ะใช่น้ำฝนค่ะแล้วก็ทยอยระบายไปค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นอะไรตอนนี้เวลาที่เราท้ออะไรก็ไม่ดีเท่ากำลังใจน้องทุกท่านนะ
0: ใช่ที่สุดเลยใช่ที่สุดค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นันมากๆเลยนะคะจากเพชรบูรณ์เอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟัง4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้แบบ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะเป็น4เพลงที่แบบโอ้โหนะเท่ๆอ่ะเออเสียงเท่ๆนะคะจาก4ศิลปินนะคะเพราะว่าแหละเพราะว่าเราเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะที่พี่นันตั้งไว้ให้ตั้งขบวนไว้ให้นะคะงานจากพี่นัทกิติสาร1ใจทำไมไม่เลือก1คนนะคะจากสายหน้าใหม่แล้วก็ต่อด้วยฝากแฟนผมด้วยเดวิดอินทีนะคะแล้วก็มาที่ข้ามันลูกทุ่งนะคะในเวอร์ชันของพี่ไทยธนาวุฒิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับชัยโยธนวัฒน์หนุ่มเมืองเพชรนะคะ4งานเพลงกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พบบอกอยากให้ดีเจอู้กำเมืองจังเลยครับอู้กำเมืองนี่มันอู้ได้เหรอเจ้าแต่ถ้าอู้งานนี่ก็มีบ้างอยู่ไม่มีเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังทุกวันเนี่ย6วันแล้วนะตอนนี้เอาจริงๆนะคะแล้วก็พี่ณรงค์นะบอกรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราช

นะคะคุณแม่ธัญพิชาบอกยาวไปพรุ่งนี้หยุดอีกวันนะคะรอพักผ่อนนะอยู่บ้านสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ธนกฤตนะบอกว่าฟังมานานพอสมควรแล้วครับนะคะวันนี้แวะมาทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่จรัญทองบัวพี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่สงกรานต์กิ่งแก้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้จัก

จริงมีเยอะนะหลายๆคนก็มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในเพจของเราเนี่ยนะคะเงาๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ขอบคุณพี่นางหนูวันด้วยนะจ๊ะแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีพี่ศักชัยพี่นิรันดร์พี่เรดมี่พี่สุภาพพี่ณฤมลนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่วิจิตรทองเดชหรือว่าอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเขามีหลายชื่อไงเขามีหลายชื่อนะคะทักทายบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอ่ะเสียเปียกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่เที่ยงจากนวมินฝากเข้ามาในเพลงนี้มักอายหลายหลายหลายหลายหลายเด้อมันมากเกินไงต้องหลายหลายหน่อย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องพรจันทพรนะคุณผู้ฟังนะคะเจ้าของงานเพลงปูหยีบอิปปี้อิปปี้เออนั่นๆๆนะคะคนเดียวกันนะคะครั้งนี้มาในเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังเออนะฮะชื่อเพลงดีนะเนี่ยนะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะคำร้องทำนองโดยนิกสเลอร์ปี้และเรียบเรียงโดย

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะจากน้องพรจันทพรกำลังใจที่ไกลกันจังนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะปกติเขาจะส่งมาแต่เพลงสนุกๆนะคะแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วซึ้งกินใจนะคะความหมายดีมากๆใครชื่นชอบเพลงนี้กำลังใจที่ไกลกันจังพรจันทพรนะคะสามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีแนะนำเข้ามา2สายเลยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่พลสุโขทัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่เสียเปียกบอกอยากฟังใจจะขาดและได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่4นะคะคนึงนิดงานจากปรางทิพย์ด้วยค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: มีคนแอบกรี๊ดเสียงของพี่ต่ายอรทัยอยู่ทาง Facebook ด้วยนะคะสิมาฮักอย่างตอนนี้นะคะงานจากต่ายอรทัยนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากมาจาก Facebook นะคะพี่เล็กยินดีนะคะแต่ว่ามีคนอื่นๆร่วมกรี๊ดไปด้วยนะคะ FC ของพี่ต่ายอะนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปกับงานก้อนหินละเมองานจาก Show After 6นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชวนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: กเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ค่ะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินอีก1ผลงานเพลงปิดท้ายค่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจาก1อภิชาตินะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่
0: าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้ประสบเหตุทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้และยิ่งวันนี้นะน้องเมย์ไปลงพื้นที่มาโอ้โหเห็นความยากลำบากของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็รู้เลยว่าการที่แบบไม่ได้อาบน้ำ3วันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีน้ำประปาให้ใช้นะคะหรือว่าคนที่เป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงมีเยาวชนมีเด็กน้อยมีคนที่เขาต้องฟีดอาหารน่ะโอ้มันลำบากมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องรอคอยด้วยความหวังเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เข้าถึงยากมากๆนะคะบางพื้นที่นี่ระดับอกแล้วอ่ะเออแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าจากการที่เอาเรือเข้าไปเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็คือถ้าเจ้าหน้าที่แบบเต็มเรือนะคะบางทีก็มีขูดพื้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีระดับน้ำที่ลดลงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็วันนี้ที่ไปเนี่ยก็ยอมรับว่าก็ยังมีฝนตกอยู่นะฝนตกซ้ำเติมอยู่ดีนะคะแล้วหลายๆคนก็จะพูดเสมอเลยว่าโอ๊ยพอแล้วเลิกตกได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เราเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าหุ้ยพอแล้วระดับน้ำมันสูงมากๆแล้วแล้วถ้าแบบตกอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะมันก็ประมาณนึงแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเห็นความยากลำบากแต่ความน่ารักนะคะวันนี้น้องเมย์ไปลงพื้นที่คลองจันทน์กับศรีไทยมี2ที่นะคะตอนแรกก็ไปคลองจันทน์ก่อนแล้วก็ไปศรีไทยแล้วก็กลับมาคลองจันทน์อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเป็นมื้อถือว่าเป็นมื้อกลางวันได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยไปถึงสาทรนะคะมูลนิธิเนี่ยตอนประมาณสัก 7:00 นแล้วก็ตื่นเหรอเรียกว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนเพราะกังวลกลัวว่าจะตื่นสายถ้าตื่นสายเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันรถของทีมงานเนาะแล้วก็ทางมูลนิธิเองด้วยนะคะไปถึงปั๊บก็ลงไปที่นี่แหละไปที่คลองจันทน์นะคะความน่ารักก็คือเวลาที่เราเอาข้าวไปให้อ่ะจะมีชาวบ้านตะโกนมาบอกว่าได้แล้วไปให้แฟตต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่บอกว่าโอ๊ยน้องเมย์ไม่เป็นไรแฟตนี้ดูแลตัวเองได้เพราะว่าใกล้ถนนสามารถออกไปซื้อของสดได้แล้วก็มีการตั้งครัวแบบโรงทานขึ้นมาเองกันในแฟตอ่ะแสดงว่าแฟตนั้นอ่ะเขาพึ่งพาตัวเองได้เขาก็จะบอกมูลนิธิต่างๆว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมามีทำป้ายด้วยว่าแบบดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากตอนแรกก็มีน้องๆแบบเอ๊ะพี่เขาไหวจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอดูจากสีหน้าดูจากการร้องขอหรืออะไรเงี้ยนะก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีกับแฟดนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบยั่งยืนนะทำอาหารเองได้ออกไปซื้อเองได้แต่ต้องยอมรับว่าแฟดนั้นอยู่ติดถนนประมาณนึงถ้าเทียบกับแฟดที่อยู่ด้านในเข้าไปอีกอ่ะอันนั้นน่ะจะเข้าถึงยากแล้วก็หน้าที่ภารกิจของน้องเมย์วันนี้ก็หนึ่งเลยคือนำอาหารเข้าไปให้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่อพยพคนจากด้านในที่อยากจะออกข้างนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแทรกเข้ามาเล็กน้อยสำหรับผู้ป่วยที่เขามีอาการอาหารเป็นพิษต้องบอกว่าระวังมากๆเพราะว่าอาหารที่เขาบริจาคมาบางครั้งเขาทำตอนเช้าแล้วมันแจกหลายที่อ่ะกว่าจะมาถึงที่เราบางทีมันอาจจะเย็นแล้วแล้วก็อาจจะบูดได้ดังนั้นขออนุญาตจริงๆอยากจะให้เข้าใจ ผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาตั้งใจแล้วเขาตั้งใจดีแต่ว่าคุณเองอ่ะอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าอาหารบูดหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้เอาจริงๆไม่อยากให้กินเลยเพราะว่าวันนี้มีเคสนึงที่เป็นแบบอาหารเป็นพิษทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเหลวแบบเยอะมากจนหมดเรี่ยวแรงจนแบบต้องหิ้วออกมาแล้วถ้าสมมติว่าไม่รู้จักที่จะจิบน้ำหรือมีเกลือแร่ไว้บอกเลยว่าสามารถอยู่ในสภาวะช็อกและเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันจิบน้ำเรื่อยๆนะคะจิบน้ำเรื่อยๆต่อให้เราแบบถ่ายเหลวหลายครั้งจนหมดเลี้ยวหมดแรงยังไงก็ต้องฝืนจิบน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงคือสงสารมากๆแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราท้อไม่ได้เรายังไงเราก็ต้องสู้อ่ะถ้าเราท้อแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยและยิ่งนับวันเนาะยิ่งนานเข้าการร้องขอหรือการที่แบบอาหารไปไม่ถึงมันยิ่งหนักมีบางบ้านบอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ3วันแล้วอ่ะคือแบบมันหนักมากจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้นะอ่ะขยับจังหวะมาเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานกันบ้างไม่อยากให้เครียดนะคะก็มาดีคะอยากจะให้รู้สึกว่าเออก็มาเด้ไม่ว่าจะเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็มาดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลงานเพลงนี้จากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจใครที่อยากโทรศัพท์อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชนนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาร้องขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้ก็มาดีค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะมารับสายกันดีกว่าสวัสดีจ้า
2: ค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายจรัญครับ
1: ค่ะพี่จรัญเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
2: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
1: เป็นอะไรแล้ว
2: ป่วยอยู่นะเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้ว
1: เอาเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ค่อยสบายแบบนี้อ่ะล่ะทรงไหมหรือว่าแบบแย่ลงหรือว่าดีขึ้น
2: ไม่มี
1: ฮะ
2: ไม่มีจะแย่ทำไมอ่ะน้องเว
1: ก็แสดงว่าทรงตัวใช่ไหม
2: ใช่อยู่พอดีพอดี
1: ดูแลตัวเองให้ดีเนอะวันนี้กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
2: พี่กินกับแกงส้ม
1: แกงส้มหวานหรือเปล่า
2: หลายย่าง
1: หวานหรือเปล่า
2: ไม่ใส่น้ำตาลน้องเวคนใต้ไม่ชอบใส่น้ำตาล
1: อ๋อเราเป็นเบาหวานได้ไงล่ะเนี่ย
2: รู้ได้กรรมพันธุ์เห็นหมอบอก
1: อ๋อโอเค
2: เดิมมันสมบัติเดิมมัน
1: เป็นเรื่องของการผลิตอินซูลินน่ะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ไม่รู้ตัวมาก่อนก็กินเยอะนะ
1: นั่นไง
2: เป็นเจอตั้งแต่ปี53
1: อันนั้นไงแสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพทุกปีเป็นประจำใช่ไหมเรา
2: ไม่ตรวจมั่งไม่ตรวจมั่ง
1: นั่นไง
2: ถึงตรวจก็กระโบมันเป็นตอนเป็นนั้น
1: นั่นไง
2: 175น้ำตาล
1: จับได้เรื่อยๆเลย นะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: นี่กำลังติดยางนี่ฝนตกอยู่เป็นเดือนแล้วไม่ได้ทำงานเลย
1: โอ้แล้วเอาอะไรกินน่ะ
2: ฮะ
1: เอาอะไรกินแล้ว
2: อ๋อแต่ว่าถ้าอย่างแต่ว่านั้นปักง่ายอะไรก็มีซื้อแค่ข้าวสารอะไรก็ปักมันเยอะแยะปลูก10บาทไม่ถึงไม่ปลูกก็10บาท10บาทเยอะแยะเลยน
1: ้
2: ำท่วมไหม
1: ฮะ
2: เจอน้ำท่วมไหมน้องเบียน
1: วันนี้บ้านหนูน้ำไม่ท่วมแต่วันนี้ออกไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วม
2: พี่เจอมาแล้วปีที่ผ่านมาที่อันไหนนะแล้ว
1: ได้ดูทีวีไหมล่ะวันนี้ออกต้องหลายช่องหนูอะ
2: อ๋อไม่รู้ไม่ได้ดูเลยนอน
1: นั่นไงก็เลยไม่เห็นน้องเมย์ออกทีวีเลยน่ะ
2: ไปนอน
1: สโลสเลอยู่เนี่ย
2: ว้าย
1: หมดแรงอ่อนล้า
2: คนนี้มันกรีดยางอยู่มาเพิ่งมานี
1: ่รอแล้วทำยังไงอ่ะกรีดยางไม่ได้เป็นเดือนอ่ะ
2: ก็นั่นแหละกินลูกสาวส่งให้มั่ง
1: อ๋อหรอ
2: ก็มีข้าวสารแล้วไม่ได้ไปจำมนมั่งอะไรแบบนี้เล็กน้อย
1: อ๋อมีข้าวสารนะแล้วกลับอ่ะกลับเอาจากไหนอ่ะ
2: พี่ชอบปักน้องเมย์พี่เมย์ก็ชอบปลา
1: ชอบอะไรนะ
2: ชอบกินแต่ปัก
1: อ๋อกินผักก็เลยปลูกเอาอย่างเงี้ยหรอ
2: ซื้อนะแต่ว่ามันปลูกแต่บ้านมีตลาดนัดทุกวันมีทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่านั้นบอกว่าอย่างละ10บาท10บาทปักเลี้ยงกันเยอะแยะน้องเมย์ที่ว่า
1: ผักผักเลี้ยงหักผักไข่อะไรเงี้ยหรอ
2: แล้วกินกันด้วยได้น้องพี่ชอบพี่เจ้าแกงเลียง
1: อ๋อโอเคเอ้ยแต่ว่าคนใต้นี่
2: ม
1: ัน
2: มียอดส้มมากด้วย
1: คนใต้นี่ขาดแกงส้มไม่ได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แกงส้มครับแกงส้มใส่ปลาย่าง
1: หรือบางทีก็แบบแกงเหลืองแกงอะไรเงี้ยเนาะมีเยอะเลย
2: ใช่ใช่ก็เรียกแกงเหลืองแต่ว่าใส่ปลาย่างกิโลเราเป็น280อยู่นั้น
1: อ่าฮะค่ะแ
2: กงอยู
1: ่ได้เลยแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: เพลงอย่างเดิมเหมือนเดิม
1: โอ้ยลูกรักอ่ะหรอ
2: ใช่เขารักเดนี่เยอะแล้วพี่รักต้นข้าวกว่า
1: โอเคโอเคก็ได้ก็ได้น้องต้นข้าวสุปรียานะ
2: ครับผม
1: จากใจต้นข้าวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ไอ้ทุกเสียงทุกสายและที่คนควังอยู่นั้น
1: ครับ
2: คนนอนหลับไม่ต้องควังนะ
1: เอ้ยสะดุ้งตื่นมาเลย ดีดขึ้นมาโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
2: ได้บุญกุศลเยอะแยะนะน้องเวนะช่วยคนอยู่ทำบุญพี่ก็ไปทำบุญส่วนของพี่นะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ยางจากสองทางวันนั้นก็เดี๋ยวก็จะไปถึงกินตาลเจแล้วจะกลับไปอ่านใหญ
1: ่ได้บุญไหมไม่รู้แต่รู้ว่าได้ช่วยนี่แหละ
2: ตายไม่เดี๋ยวก็ได้แหละทำไปทุกวันทำไปเรื่อยเปื่อยเราตายไปจากไปไม่ได้ตายเลยเป็นสักอย่างน้องเวดูจากน้องเวยังตะมานเยอะแยะก็ช่วยคนแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้ว
1: ครับผมได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะจากใจต้นข้าวนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูโทรมากี่ครั้งนะคะก็ขอแต่เพลงน้องต้นข้าวสุปรียาตลอด

เลยนะคะอ่ะยังมีพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมอยู่บ้างนะคะก็รายงานสถานการณ์พื้นที่มาได้ด้วยนะมีคนบอกว่าระวังจะวูบนะน้องเมย์พักผ่อนไม่เพียงพอไม่วูบหนูแอบหลับตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไปลงพื้นที่กับพี่ๆเนี่ยก็ถือว่าไปในฐานะกู้ภัยเนาะไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ได้บุญหรือเปล่าแต่ได้ช่วยอะแน่ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาจัดให้ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เดินลุยน้ำนะคะแล้วเริ่มปวดเส้นยึดตึงอย่างเงี้ยกลับมามันต้องนวดนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าอุ๊ยสบายแค่น้ำระดับแบบเข่าระดับเอวเองอ่ะเดินมันคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนี่วันนี้เดินจากซอย1ไปซอย79รู้ซึ้งเลยโอ้ปวดสุดๆปวดหนักๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกปวดแบบนี้นะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะปวดต้นคอบ่าไหล่ขาเขออะไรอย่างงี้เส้นยึดตึงนะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลหรือเดินน้ำท่วมอย่างที่น้องเมย์เดินในวันนี้นะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองค่ะตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดจ้าแถมนะจ๊ะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดเลยโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปไมเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้มายิ้มกันหน่อยนะคะกับยังยิ้มง่ายจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแก่ทุกท่านครับผม

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะเสียงปรบมือหน่อยครับในห้องส่งครับนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: นวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวนะคะที่น้องเมย์ได้พบได้เจอในเรื่องของอุทกภัยในวันนี้แหละเออนะที่อยากจะให้ระมัดระวังมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ กระแสไฟฟ้าเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเครื่องใช้ไฟฟ้ามันชำรุดเพราะว่าโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยพอน้ำเริ่มลดระดับลงบางคนน่ะชะล่าใจค่ะไม่ยอมตัดไฟก่อนที่จะไปจับนู่นจับนี่อ่ะบางทีมันช็อตแล้วมันตุยเด้อเออหนูอยากจะให้เรามาระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเจอหลากหลายครั้งแล้วแล้วเขามีเพจนึงที่เขาถามขึ้นมาน่าสนใจมากว่าคนหาดใหญ่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วมีอะไรจะบอกคนกรุงเทพบ้างไหมนะคะคนหาดใหญ่เขาก็จะมีมาคอมเมนต์แบบว่าระวังไฟระวังไฟช็อตนะคะมีคนบอกว่าให้มีถุงพลาสติกนะบางอย่างเนี่ยที่มันแบบว่ายกเคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ใช้ถุงพลาสติกใหญ่ๆเลยแบบบิ๊กๆเลยมันมีนะคะคลุมมันไปเลยแบบว่าใช้แบบอะไรนะแปะเทปได้หรือถ้าไม่มีกระสอบทรายคนหาดใหญ่เขาก็มีแนะนำคนกรุงเทพว่าให้เอาถุงพลาสติกนั่นแหละใส่น้ำนะคะแล้วก็วางแทนกระสอบทรายอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคือน่ารักมากๆคนไทยอ่ะ แล้ววันเนี้ยที่หนูไปใช่ไหมหนูก็จะได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยประดิษฐ์เพื่อลอยตัวออกมาซึ่งโคตรเท่คือมันเท่มากหนูเห็นแล้วหนูแบบว้าวนี่มัน Amazing Thailand มากเลยคนไทยมีความครีเอเตอร์ที่สุดในโลกกว้างที่หนูพบเคยเจอมาคนไทยมีความสนุกสนานในทุกรูปแบบที่เราจะทำได้เราสามารถมีที่นอนลมมีอะไรนะที่นอนก็เอามาเป็นแพรเนาะแล้วก็มีโฟมแล้วใช้อะไรรู้ว่าใช้จานข้าวอ่ะเออเป็นไม้พายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบครีเอทสุดๆมีแบบหลายอย่างมากที่หนูมองแล้วแบบเอออันนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยแบบเออมีเยอะมีแบบห่วงยางมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีน้องๆเด็กๆนะคะเล่นน้ําอันนี้หนูอยากเตือนมากจริงๆเพราะว่าระดับน้ําแต่ละพื้นที่น่ะมันไม่เท่ากันมันมีพื้นถนนมันมีร่องและมันมีท่อที่ดูดดังนั้นเด็กๆจ๋าควรเล่นน้ําโดยที่มีผู้ใหญ่ดูแลเอาจริงๆผู้ใหญ่ยังฟุบหายไปได้เลยอ่ะแล้วเด็กอ่ะนึกออกไหมมันจะอันตรายขนาดไหนดังนั้นนะคะผู้ใหญ่แบบดูให้ดีเนาะ

ถ้าน้ำมันลึกหรือน้ำมันมองไม่เห็นพื้นน่ะเราไม่รู้เลยว่าข้างใต้มันเป็นท่อหรือเปล่าแล้วเขาบางทีเขาเปิดระบายน้ำใช่ไหมเขาจะเอาท่อออกเอาไอ้ฝาท่อออกเลยอ่ะแล้วมันหายไปเลยเด้อเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรแบบเนี้ยระวังมากๆเลย1ไฟฟ้า2ไอ้เรื่องการหายการเล่นน้ำเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยโอ้สนุกสนานบอกเลยว่าคลิปคนไทยนี่ไม่รู้ว่าเครียดหรือไม่เครียดยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือดูเหมือนแบบบันเทิงมากอ่ะเล่นอะไรกันแบบอุ้ยพิลมพิเรนสุดๆไปเลยเอาบงเอาบอร์ดเอากระดานเอาอะไรนะขี่มอไซค์ถ้ามันไม่ลึกมากก็เอาขี่มอไซค์แล้วก็เอาลังอะไรไม่รู้มันลากกันไปอะไรเงี้ยสนุกสนุกเป็นเจ็ตสกีอย่างเงี้ยคนไทยทำได้ตลอดสนุกสนานตลอดแต่ก็มีโรคนึงที่เว้นข้ามไม่ได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาห่วงบ้านอย่างที่น้องเมย์บอกเขาห่วงบ้านเขาไม่ยอมออกแล้วการที่เขาค่อยๆเห็นบ้านตัวเองค่อยๆจมค่อยๆจมมีของพังนู่นนี่นั่นแล้วเขาไม่สามารถดูแลได้ลูกหลานจ๋าดูแลพ่อแม่ให้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็น PTSD ได้เขาเรียกว่าซึมเศร้าหลังภัยพิบัติคือมันจะมีอาการอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัปดาห์นึงแต่ถ้าเกินสัปดาห์แล้วส่งผลต่อชีวิตต้องไปพบจิตแพทย์นะคะแต่การพบจิตแพทย์น่ะจะครั้นจะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณแม่คุณหมอไปหาหมอจิตแพทย์เร็วเขาไม่ไปอยู่แล้วนะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเอาตัวเองอ่ะไปเอาตัวเองไปหาคุณหมอแล้วก็ถามคุณหมอว่าพ่อแม่มีอาการแบบนี้ควรคุยกับเขายังไงนะคะเพราะว่ามันป่วยกายได้มันก็ป่วยใจได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังเลยคือโรคฉี่หนูมันอันตรายวันนี้กำลังวันนี้ไปกู้ภัยใช่ไหมกำลังเข็นเรือเลยเข็นจากซอย1ไปซอย79เนี่ยเข็นเรืออยู่เจอตัวเฮ้นะคะว่ายน้ำอย่างสบายใจเฉิบมาข้างๆแล้วไม่พอมีกิ้งก่าวิ่งขึ้นเสื้อกู้ภัยด้วยหนูนี่แทบกรี๊ดจริงคือกลัวแล้วก็มีอะไรอีกนะหนูเนี่ยมีแน่ๆล่ะมีอะไรก็ไม่รู้กลิ่นบางทีก็เหมือนขอโทษนะใช้คำว่าอุจจาระวัวกลิ่นอย่างนั้นเลยอ่ะแบบว่ากลิ่นแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะคะน้ำน่ะจะเล่นก็เล่นได้แต่แบบโอ้ยดูแลตัวเองด้วยเล่นเสร็จก็รีบไปอาบน้ำอาบท่านะจ๊ะอย่าโอ้ยอย่าแช่เด้อนะระวังกันหน่อยระวังกันหน่อยรู้แหละว่าบางคนนี่ลูกเจ้าลูกลุ่มน้ำเจ้าพญาพญาลูกข้ามันก็พญานาหมื่นดังนั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะฝนตกด้วยหลากหลายพื้นที่บางทีก็ระวังฟ้าพงฟ้าผ่าบ้างจะทำอะไรเล่นน้ำอยู่กลางจงกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยฝนมันก็ยังตกเด้อนะดูแลตัวเองนะคะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจอันนี้แบบภูมิใจมากแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์มากคนไทยหรือเปล่าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะแล้วกลับมานะคะในช่วงช่วงหน้าขอสายหน้าใหม่ด้วย022481366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะรับสายน้ำใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายชัยชาญสุขสินครับ
0: พี่ชาญพี่ชาญอยู่ที่จังหวัดอะไรนะสุราษฎร
3: ์สุราษฎร์ครับอำเภอเกียรติภูมิครับ
0: เราเคยคุยกันไหมนะ
3: เป็นปีแล้วไม่ได้คุย
0: ไปไหนมาล่ะ
3: พอดีไม่กรีดยางที่ไม่มีสัญญาณก็เลยโตไม่ติด
0: อ๋อเหรอโอ้ยแต
3: ่เรียนที่ใหม่มากรีดที่มีสัญญาณแล้ว
0: อ๋อเหรอใช้วิธีนั้นเหรอโอ้โหเอ็นดูจังเลยอ่ะเออเป็นไงล่ะกีดเป็นสามชาหนึ่งที่ล้อเล่นเดี๋ยวโอ้ไปกันใหญ่นะคะเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ตกเนาะกีดยางได
3: ้กีดได้สุราษฎร์ไม่เยอะ
0: ว่าหรอ
3: น้ำในคลองก็ไม่ขึ้นดี
0: น้ำในคลองก็ยังได้อยู
3: ่ไม่ร้อนตะลิงเลย
0: ไม่ได้เครียดมากเกินไปเนาะประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าสบายดีเนาะเราไม่คุยกันนานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอัปเดตนี
3: ้ก็สบายดีบางคืนก็ได้ฟังแต่โทรไม่ติด
0: ได้ฟังบ้างโทรติดบ้างโทรไม่ติดบ้างแล้วแต่วันนี้หนูเบอร์อ่ะชวนหนูคุยหน่อยอยากคุยแต่แบบสมองมันวนอะแบบว่าเอ๊ะถามว่าเอ๊ะฝนตกอ้าถามแล้วเอ๊ะก็กรีดยางได้นี่นาอะไรเงี้ยพอจะถามว่าฝนตกยังคะเอ้าก็เสียงกรีดยางอยู่มันก็ได้สิอะไรเงี้ยแต่กินข้าวแล้วเรียบร้อย
3: เป็นชาสองแล้ว
0: หืม
3: กรีดชาสองแล้ว
0: คืออะไรอ่ะ
3: คือกรีดสองคืนแล้วคืนที่สอง
0: อ๋อแสดงว่าไม่ตกสองวันแล้ว
3: ครับ
0: เอ็นดูจังเลยอ่ะกรีดเป็นโรคหัวใจได้ไหม
3: ได้อ่ะ
0: โดนแน่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับ
0: บอกใครอ
3: ่
0: ะ
3: อดีตแฟนเก่า
0: เอ๊ะจริงหรือเปล่าม
3: ัน
0: ก็เป็นบทเรียนใช่ไหมมันเป็นบทเรียน
3: อยู่ที่สุราษฎร์เหมือนกันแหละ
0: มันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าไม่เป็นไรนะเราก็แค่กลับมารักตัวเองเท่านั้นเอง
3: ครับ
0: ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: เอ้ยทุกเสียงทุกสายและทุกคนที่กำลังกรีดยาง
0: ครับแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้าพูดภาษาใต้ได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เลยนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับ
0: สวัสดี
3: ครับฝนกรุงเทพน้ำกำลังท่วมอย
0: ู่สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสด
0: ี
3: คร
0: ับ นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าลำลูกกาน้ำท่วมหนักเลยครับเอาแล้วอย่าพูดแบบนี้ขนลุกหนูทิ้งบ้านมาดูแลคนอื่นนะเดี๋ยวหนูกลับไปแล้วถ้าบ้านน้ำท่วมทำไงเนี่ยจะเย็นๆนะคลองไหนเนี่ยที่ว่าลำลูกกาน้ำท่วมเนี่ยคลองไหนถึงคลองไหนเนี่ยโอ้ยเอ็นดูมาครั้งหนึ่งเราเคยรักกันวันนี้เป็นผลงานเพลงที่แบบว่าครั้งหนึ่งเคยมีความรักแล้วก็อาจจะผิดหวังอาจจะไม่สมหวังแต่ว่ามันก็ได้บทเรียนหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะ

0: ลงานเพลงนี้นะคะจากเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์จากท็อปไลน์มิวสิกค่ะผิดหวังซ้ำเท่ารู้สึกว่าแฟนรายการเราก็มีคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วโทรมาขอบ่อยมากนะคะนี่ยังไงเขาเอามาทำใหม่แล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเฉลิมพลมาลาคำค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะช่วงนี้อ่ะเขาทำใหม่แล้วตอนนี้ขอได้แล้ว เผื่อว่าเพื่อนๆจะแบบว่าชื่นชอบผลงานเพลงนี้ด้วยเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เฮือกสุดท้ายของหนูแล้วเหมือนกันอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะ83.50 บาทจังหวัดตรัง83.50 บาทภูเก็ตนะคะ83.50 บาทค่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะขอตั้งสติใหม่แป๊บนึงเอาใหม่นะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะจังหวัดตรังอยู่ที่83 บาทนะภูเก็ต83.50 บาทกับสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเท่ากันเฉลี่ยอยู่ที่83.10 บาทยางลูกขุนนะคะ88.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80.30 บาทนะคะเมื่อกี้อ่านผิดขออภัยนะโอ้ยไม่มีละสตินะจ๊ะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะบอกว่าน้องเมย์ไปนอนเถอะสภาพไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปนอนแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวถึงบ้านเมื่อไหร่หนูโพสเฟซเลยว่าถึงบ้านแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะโอเคไหมจะได้สบายใจทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าทุกคนเลี้ยงหนูมาแบบโลกออนไลน์โตมาเห็นตั้งแต่แบบว่ายังแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจนตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายกันไว้กับสุนทราพรเลยดาวล้อมเดือนนะลาไปก่อนจ้าพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะ3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะ3เพลงจบไปนะครับเพราะจัดให้ครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกษมนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่นุจเจริญพี่น้องนุชนนครพี่จารันพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่สุธีรานะครับสวัสดีพี่อมราแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่พินโยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็อยากจะขอพูดอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาทางอุทกภัยนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับจริงๆนะฮะผมเกิดขึ้นเรื่องราวของผมอะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์เข้าวันเสาร์กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็พอดีเจอน้ำท่วมจัดๆเลยนะครับตั้งแต่อยู่ตรงแยกลาดพร้าวนะครับที่ลงอะไรนะโรงแรมในบาซาใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็แย่เลยนะครับพอดีแบบน้ำเข้ามันลดโอ้ยหนักมากๆนะครับทำให้ผมต้องสละรถนะฮะทำให้ผมแบบต้องเดินไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอีกวันค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็เช้าแล้วเนาะนั่นแหละฮะก็เสร็จปุ๊บก็ยังดีนะที่ว่าผมยังมีสติในการที่พอเวลาน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันขึ้นเตือนใช่ไหมครับผมก็รีบปิดเครื่องก่อนเลยนะครับทำให้น้ำยังไม่เข้าแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้ยังโอเคพอพาไปซ่อมปุ๊บก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่แพงมากนะฮะแต่ก็ผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆท่านที่ลุยน้ำนะครับนึกว่าเอ๊ะมันอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับทักทายกันก่อนครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ดาวประสุกนะฮะพี่บุญกรองน้องลิซ่าพี่สว่างสวัสดีฮะไปถึงพี่เกิดสิรินะฮะหรือว่าพี่ปุ๊กนะครับผมเฮลโหลเบรกูดหรือเปล่า น่าจะเบรกูดนะฮะวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่ปัญโยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแชมป์สีสุกนะครับสวัสดีครับผมพี่แมวเซาชอบหลับนะฮะสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญด้วยนะครับพี่จรัญครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ขนองด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะฮะในช่วงของสายชีพฮิวใจนะครับในช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรองงูเข้าฝันจากคุณผียิ่งนะครับผียิ่งดวงจันทร์สุวรรณีนะฮะจัดไปนะก็เป็นเพลงที่ฮิตของเขาที่สุดเลยนะครับพี่หญิงนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำไมค์กันต่อเลยนะฮะ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งนะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณตะวันเนาะ
1: ครับผม
0: คุณตะวันโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
1: ซึ่งตอนนี้ผมกลับรถอยู่ที่ประจวบครับผม
0: ตอนนี้อยู่ที่ประจวบ
1: กลับรถอยู่ที่ประจวบแถวบ้านผมอยู่หาดใหญ่ครับ
0: บ้านอยู่หาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหมครับ
1: ยังไม่ตกโล่งดีย
0: ังไม่ตกโล่งสบายเนาะ
1: ครับผมครับสบาย
0: อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: กูคือลูกตุ้งของอัมพรแหวนเพชร
0: กูคือลูกตุ้งของพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็ไม่ทุกเสียงทุกสายดีเจแล้วก็เป็นคนที่ขับรถอยู่ครับผม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณมากๆนะครับคุณตะวันนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณตะวันจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผม

สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นข้ามันลูกทุ่งนะครับจากพี่ชัยธนาวุฒินะครับแล้วก็รักแท้ในคืนหลอกลวงจากพี่วิทย์ไฮเปอร์หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ครับของวงไม้เมืองคนไกลเบอร์เก่านะครับพี่พลพลแล้วก็พี่ต่ายอรทัยนะครับทักทายไปถึงกำนันแดงบอกว่าไหนมาดูสิว่ามีใครกันบ้างนะฮะพี่บุญสวัสดิ์นะฮะสวัสดีครับบอกว่าทางแม่ห้องสอนรับฟังชัดเจนครับชุ่มฉ่ำกับเสียงฝนนะครับ

พี่สมโชคบอกว่าพี่พลพลดูทีวีช่องไหนครับว่าฝนแล้วแต่ว่าที่ผมดูทีวีตอนนี้น้ำท่วมครับผมโอ้ยนะฮะจริงนะตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่ผวาเรื่องของน้ำท่วมเลยจริงๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่คิดคิดมี่นะฮะบอกว่าจิ๋วเจียงใหม่ครับส่งกำลังใจมาช่วยเมืองหลวงเด้อครับผมโอ้อยู่เจียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีครับป้าลินพี่วิชัยนะครับน้องลิซ่าครับพี่วันวิสาทักทายครับพี่สุภัทราครับพี่สว่างนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จิตินาศนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมก็มีเรื่องของสบู่มาฝากเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม้พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @ shop money นะครับผมปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 45
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ผมเองก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ตอนนี้กำลังประสบอุทกภัยประสบน้ำท่วมกันอยู่นะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งโดนมาเพื่อวันศุกร์เข้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าทุกคนเวลาเขาโดนจริงๆขึ้นมาเนี่ย

0: มันตกใจมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันให้แบบที่สุดไปเลยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้นะครับกำนันแดงนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามทักทายนะครับพี่รัตตะวันครับพี่จุ๊บแจงคุณยายออดสามย่านพี่บุญสวัสดิ์นะครับพี่สมโชคนะฮะทักทายครับผมป้าลินพี่คิดมี่นะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาน้องลิซ่าครับพี่วิชัยครับผมพี่สุภัตราพี่สว่างนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับน้องแป้งตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมคุณโจ้สุราษฎร์นะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับแถวสุราษฎร์ฝนตกไหม
1: วันนี้ไม่ตกคร
0: ับ ไม
1: ่แต่ว่าตอนนี้มันฟ้ามันมืดมืดอยู
0: ่มันมืดอยู่ไฟแลบๆอยู่นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าฮะ
1: กรีดยางอยู่ครับ
0: กรีดยางอยู
1: ่
0: นะครับผมอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเนาะอยากฟังเพลงอะไรกันครับวันนี
1: ้ทางลูกรังของไม้พิโรพรครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่อยู่กรุงเทพที่น้ำท่วมอยู่ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณโจ้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: น้องเพชรจำเลยครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
1: ครับผม
0: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับผมนะฮะคุณโจ้จากสุราษฎร์นั่นเองนะฮะทางลูกรังจากพี่ไมค์พี่รมพรครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ4เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงมีทั้งลูกรังจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับอาจารย์เสถียรทำมือแล้วก็เพลงคลื่นนะครับจากน้องแพรชนะ

0: จ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันต่อเลยนะฮะไหนขอดูสิเพลงจอกชีวิตของเราเพลงอะไรวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมฮะก็ดูสิวันนี้เพลงชื่อว่าสุดสแนนแฟนทิมสุดสแนนแฟนทิมนะฮะจากไอแมนพิสิทธิพงศ์นะครับฟีเจอริ่งอ้นพานุวัฒน์สังกัดเท้าคำสินโปรดักชั่นนะครับคำร้องทำนองโดยไอแมนพิสิทธิพงศ์นวลบุญมาเรียบเรียงโดยอาจารย์กั้งปืนโตนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีครับเอาละครับทักทายครับไปทาง Facebook นะครับป้าลินพี่อารมณ์พี่บรรเทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราพี่บุษยาพี่พิญโยพี่โจพิชยุทธนะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366นะครับที่น้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะฮะแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับทาง Facebook นะครับ24ชั่วโมงศูนย์ทาง LTM FM 95นะครับทักทายกันได้นะฮะจัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll the Hit Story เพลงชักเพื่อ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้

0: คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะครับผม2เอ้ยไม่ใช่2เพลงสิ4เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็น All I Hit แล้วก็เพลง Hit Story นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอจากพิตกัตแตนชลดานะครับขอฮักต่อไปได้บ่นี่บทเพลงจากพิทไทยอรทัยนะครับแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ป้านนครินแล้วก็มอหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400

แล้วก็สวัสดีครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีครับผมพี่รัตนาพี่สามารถนะครับพี่สุมาลาพี่จิรวรรณครับพี่วันนี้ครับกำนันแดงนะครับผมสวัสดีพี่สุชาดานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรนะเขานั้นเป็นภูมิแพ้กรุงเทพส่วนฉันนั้นเป็นภูมิแพ้95แต่กะ มันเป็นจะอั้นหนานะแล้วก็สวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีพี่หนูเล็กนะครับพี่จุ๊บแจงแล้วก็ทักทายครับพี่รัตยาพี่เทวีพี่ประสิทธิ์นะครับพี่อัมพรด้วยนะครับกำนันแดงสวัสดีครับผมพี่วันนี้ทุกท่านนะครับพี่อนงจากพัดลุงนะครับทักทายครับอะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับอีกสัก3เพลงเนาะวันนี้ก็ฟังกันสบายๆดีกว่านะครับ

0: จะไปไปไปนะ
1: โฮธรรมโมสังโฆ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสลิดรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานาคมิ้นแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิทนะฮะเป็น3เพลงแนวกำเมียงนะ3เพลงกำเมียงทั้งนั้นเลยนะครับจัดไปนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รัตนานะครับพี่วันนีพี่จิรวรรณครับพี่สุมาลาบอกว่าไอ้ยะอุตะหู้นะดีเจเพชรมีอาการหิวข้าวละกาอะไรนะเจ้าเหนียวไก่ปิ้งส้มตำรสแซ่บๆนะนะฮะถูกต้องจริงๆนะครับโอ้นั่นสิพรุ่งนี้ผมกินอาหารเหนือดีกว่านะพูดแซ่ขนาดนี้นะฮะพี่อนงจากพัดลุงนะครับพี่มงคลพี่รัตนานะครับสวัสดีครับพี่นรเดชนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผามาแล้วบอกว่ามอร์นิ่งครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะใครดูสิสวัสดีไปถึงพี่พินโยทักทายนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะน้องเพชรครับพี่กฤษณาใช่ไหมครับหรือว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ลุงต๋อยทักทายนะครับผมช่วงนี้ครับเราไปขอบคุณนะฮะมาดูคอนเฟิร์มเรื่องอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซิงเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับนะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะทายชั่วโมงครับขอบคุณนะฮะไปถึงคุณน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฉันเอาอยู่นะฮะตี้อีหลีเอาอยู่อีหลีเออสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คนสันโดษพี่รัตนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ปราโมทนะครับทักทายครับผมพี่สุมาลาพี่นาราเดชครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างจากโกฮาม่านะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเป็นผู้พวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ5นาฬิกา12นาที29เดือน9ค่ะวันนี้วันอังคาร29กันยายน2569นะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่หลายท่านก็ยังคงเรียกว่ากังวลนะเป็นห่วงสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะยังมีหลายจังหวัดนะคะน้ำอาจจะลดลงบ้างในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่นั้นเนี่ยยังไม่มีทีท่าเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีน้ำอยู่ในบ้านอ่ะเมื่อคืนเห็นเพื่อนที่พักอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานะคะบอกว่าเนี่ย3วันแล้วน้ำยังอยู่ในบ้านเลยค่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องทำยังไงหาเครื่องสูบน้ำออกเหรอหรือยังไงไม่ทราบเนาะคือข้างนอกก็ยังมีน้ำอยู่อ่ะจะสูบยังไงจะโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงเหมือนกันเนาะก็เป็นกังวลอย่างนี้นะคะส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM 95นะคะวันนี้น้องแป้งนะคะอยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายใน Facebook ด้วยนะคะทุกท่านเลยตั้งแต่เดี๋ยวนะเพิ่งจะเปิดมาเหมือนกันคุณพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดพี่ปูจากตุลานะคะพี่แขกค่ะจากตุลาพรพี่อารมณ์จากพัทลุงพี่จิตราพี่อรุณเยาวละอองพี่อัมพรจ้าพี่สะอาดพี่วันนี้สวัสดีนะคะพี่สุนีแซลิมพี่หนูน้องฉุยน้องฉุยกันติยาพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินทักทายนะคะแล้วก็พี่สาลินยาฉัดแก้วอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังใครอีกเข้ามาทักทายกันพี่หนูเล็กคราวนี้บอกฝนหยุดแล้วจ้าวันนี้ก็โชคดีนะคะพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดเช่นกันนะคะแล้วก็พี่ติ๋มพี่ลมพี่กฤษณะพี่กฤษณาจากสุโขทัยค่ะแล้วก็พี่ประสิทธิ์ชนะรบบ้านทุ่งไม้ไผ่เช่นเคยนะคะพี่แป้วสีไพคงชูคนสวยแห่งพรหมคีรีนะคะน้องแขกบอกแล้วก็พี่อุไรบุญสามารถนะคะพี่ณรงค์ประเวศน้ำลดลงบ้างแล้วนะคะถนนหน้าบ้านฝนไม่ตกวันนี้ก็เห็นหลังถนนแล้วอ๋อสู้ๆนะคะบ้านน้องก็อยู่ประเวศนะคะน้องกลับมาจากถ้ำนาคาเรียบร้อยนะคะออกจากถ้ำนาคาแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนก็มาทำงานปรากฏว่าลุยน้ำกลับบ้านไปวันนี้น่าจะขอลาอีกหนึ่งวันนะคะคุณจามอนวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ4จังหวัดคุณพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กไททันนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่สมพรจากโคราชคุณแต้มเหรอคะฟังประจำกีดยางอยู่ที่จังหวัดเลยจ้าแก้วดวงดีที่นี้นะคุณพี่แต้มพี่แต้มแก้วดวงดีพี่อัมพรกาลิเทพสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกแก้วทิพย์สวัสดีค่ะแก้วทิพย์อยู่ใกล้วัดศรีบุญเรืองคอนโดเนาะอันคอนโดก็ไม่ท่วมนะคะก็สบายสบายแต่ว่าวัดศรีบุญเรืองก็คลองแสนแสบนะคะก็อย่าไปทางนั้นนะย่านะแล้วก็วิกัลยาค่ะกัลยาเพ็งนุ่นสวัสดีด้วยนะคะคุณรัชพลคุณพี่รัชพลอยู่ที่บ้านฉางระยองฝนตกแต่ไม่แรงอ๋อพี่อุไรจากทุ่งสงไม่ตกนะคะเราอยู่ใกล้กันใช่ไหม ไม่ตกช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็พี่ศาสิธรศรีวิรัตค่ะสวัสดีนะคะบางปลา ขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบางปลานี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ บางปลาตอนนี้เข้าใจว่าได้อยู่ทางใต้นะไม่ได้อยู่ที่แฟตคลองจันนะคะก็ฝากนิดหนึ่งบางปลาปกติก็จะอยู่ที่แฟต22เนาะร้านไก่ทอดนะคะของบางปลาอร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขายอ่ะนะคะก็ยกแฟตให้คนอื่นไปก่อนนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่บอกว่าน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มของพี่น้องชาวแฟตคลองจันนะคะไม่พอจริงๆไม่พอเลยไม่พอที่จะเดี๋ยวว่าจะแจกเลยขายก็น่าจะยากนะคะเราเห็นภาพตรงปากซอยตรงข้ามนิด้าเนาะเป็นท็อปใช่ไหมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำก็ท่วมนะคะตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นปองปาบอกว่าที่ห้องเนี่ยขนให้คนอื่นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะฝากห้องให้หลานๆเอาน้ำกินน้ำใช้ให้ไปหมดเลยน้ำขาดมากๆเลยนะคะน้ำดื่มสำคัญที่สุดเลยนะคะใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะในแฟตคลองจันก็เอาน้ำติดมือไปด้วยนะคะไม่พอจริงๆก็เห็นใจเนาะตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นในรูปในภาพนั่นแหละค่ะทุกท่านก็เห็นเนาะนะคะอะไรที่แบบพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยนะคะน้ำดื่มสะอาดนะน้ำดื่มนี่สำคัญมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแฟตคลองจันเคหะล่มเกล้าที่โดนหนักอยู่นะคะแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยนะคะคนบางเขนรายงานตัวนะคะเสนานิคมบางเขนน้องน้ำลดเรียบร้อยท้องฟ้าสดใสแล้วพี่สหัสแจ้งมานะคะนี่ก็ดีจังเลยคุณรัตยา Morning ค่ะสวัสดีนะคะ แล้วก็พี่ปริญญามาติดตามเรียบร้อยพี่สุวินค่ะพี่สุวินบุญพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์สวัสดีตอนเช้าพี่เกียงไกรพี่จอหลายใจนะคะมาแล้วพี่มนบนะหลายท่านก็เริ่มแล้วนะคะต้องแกนจุฬาพรทักทายตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกที่ยังไม่ได้จากนครตากอันนี้จังหวัดตากอำเภอบ้านตากหนักมากใช่เมื่อวานนี้ นะที่จังหวัดตากค่อนข้างหนักเลยนะคะแม่ระมาดด้วยนะคะบ้านตากด้วยแม่ระมาดด้วยนะคะโอ้เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหระทึกมากนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านสู้ๆกันต่อไปนะคะมีหนึ่งสายรออยู่จากโคราชค่ะไปรับกันเลยครับพี่วิชัย
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่วิชัยน้ำท่วมฝนตกไหมคะ
1: อยู่บ้านผมไม่มีน้ำใส่ข้าวครับ
0: แล้งเนาะโคราช
1: ครับ
0: อำเภออะไรคะอำเภออะไรคะพี
1: ่สีคิ้วครับ
0: สีคิ้ว
1: ครับผม
0: ฝนไม่ตกแล้ง
1: ก็ตก
0: เนี่ย
1: บางไม่กี่วันมันตกอยู่ครับแต่มันไม่มีน้ำ
0: มันไม่น่าเชื่อเนาะที่อื่นก็ท่วมแบบนี้ก็เตือนระวังน้ำจะเพิ่มวันนี้นะอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาแล้งค่ะน้ำนี่ค่ะ
1: บางที่บ้านก็น้ำเขาก็เต็มคลองแล้วก็มีบางที่ไม่มี
0: แปลกนะคะมีอยู่จริง
1: เน
0: าะค่ะพี่เชิญค่ะวันนี้เรื่องอะไรนะคะอีกทีนึง
1: เรื่องบัตรสวัสดิการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์แล้วจะได้สิทธิ์ครั้งเนี้ยเขาจะจ่ายยังไงครับ
0: ได้สิทธิ์แล้วเหรอคะผ่านแล้วใช่
1: ไหมไม่ได้หรอกครับพ่อได้พ่อผมมันได
0: ้พ่อได
1: ้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายยังไงเพราะบ้านผมอยู่ที่นา
0: ตุลาคมนี้ค่ะวันที่หนึ่งนี้
1: เขาให้ตอนนั้นผมได้ยินข่าวว่าเขาจะให้แบบงวดเดียวเลยหรือจะให้เป็นรายเดือนไปหรืองวดเดียว 4,000 เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
1: ไม่เข้าใจ
0: ใครบอกให้งวดเดียว 4,000 ข่าวจากไหนอ่ะ
1: ก็ผมก็ฟังรายการจากนี้นะครับ
0: เนาะยังนะยังไม่ได้พูดนะคะจ่ายงวดเดียว 4,000 คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างนี้หรอ
1: ครับผมพ่อแกก็ไม่เคยได
0: ้อ๋อไม่เคย ไม่ได้บอกนะทางรายการไม่เคยบอกนะคะเนี่ยคนที่ไล่ใหม่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะได้เริ่มใช้วันที่หนึ่งเนี่ยค่ะ1 ตุลาคมนี้โอนเงินในการซื้อสินค้าที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ก็ได้เหมือนคนที่เคยได้นั่นแหละก็ได้อะไรอ่ะวงเงินค่าเดินทางค่าแก๊ส80 บาทต่อคนต่อรอบ3 เดือนอ่ะรอบนึงประมาณนี
1: ้ที่บ้านผมแบบอยู่ทุ่งนาแล้วมันไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็เลยไม่รู้ข่าวอะไรกับเขาเลย
0: ก็ต้องมี
1: ก็ใช้ฟังวิทยุเอานะครับ
0: แล้วใช้แก๊สเหรอคะใช้อะไรที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
1: เตาถ่านครับ
0: เตาถ่านเอา
1: แก๊สเตาถ่าน
0: ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ายืนยันตัวอันนี้ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพ่อ
1: ครับ
0: ของพี่วิชัย
1: ได้แล้วครับ
0: เอาผ่านแล้วแน่นอนนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่มใช้1 ตุลาคมนี้ถ้าดูจากข่าวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะ
1: ตัวผมไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็ไม่ได้เขาบอกว่าติดที่อะไรคะที่ไม่ได้เนี่ย
1: มีรถครับ
0: พอมีรถก็ไม่ได้
1: มีรถไถคูโบต้าตั้งแต่สมัยตายไม่บอดเลย
0: คูโบต้าแพงอยู่นะแสดงว่ามีรายได้อยู่ก็ไม่ได
1: ้มันพังหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วก็ขายไปแล้วด้วย
0: เอาขายไปแล้วแล้วขายไปแล้วไม่โอนให้เขาเหรอโอนลอยนั่นไงวันหลังนะอย่าโอนลอยสิโอนไปจริงๆเลยไปเทคที่ขนส่งเลยว่าขายแล้วไม่มีเป็นเจ้าของแล้วอันเนี้ยแล้วไปอุทธรณ์ที่ขนส่งไหม
1: ไม่คร
0: ับไม่ได้อุทธรณ์อะไรว่ารถไม่ได้เป็นของเราแล้วอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หมดสิทธิ์
1: ไม่เป็นไร
0: นะคะ
1: สู้ต่อไป
0: ไม่เป็นไรเนาะให้คุณพ่อได้ใช่ไหม
1: ขอแค่คุณพ่อได้ก็พอ
0: คุณพ่อได้ก็ดีใจแล้วนะคะ
1: เลี้ยงเอียดีแล้วว
0: ันที่หนึ่งนี่แหละ1 ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่แล้วก็คนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะคะวันที่1นี้ได้ค่ะก็
1: ผมจะพูดขายต่อไปผม
0: ค่ะ
1: คิด
0: อ๋อเนาะค่ะ
1: พูดข้าวเหนียวต้มขาย
0: โอ้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะกำลังจะขายหรือยังหรือว่าเริ่มต้น
1: อีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเริ่มคัดออกต้มขายได้แล้ว
0: พูดข้าวเหนียวนะคะ
1: ข้าวเหนียวมาก
0: สีดำ
1: หวาน
0: สีขาวโอ้
1: ปลูกเองทำเองนี่แหละครับคนตาบอด
0: ใช่ค่ะดีเลยเนี่ยดีเลยค่ะปลูกเองทำเองนะคะไอ้พวกข้าวเหนียวนี่มันไม่ต้องใช้น้ำใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: น้ำก็ถ้ามีน้ำก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเลยน้ำก็ไม่ตกเลย
1: น้ำบาดาลลดออก
0: อ๋อก็ต้องมีน้ำลดอยู่ดีไม่งั้นมันก็จะไม่โต
1: น
0: ะ
1: หนักตอนนี้ก็ไม่ลด
0: ฝักมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะสู้กันต่อไปขอให้ขายดีขายดีนะพี่นะเนี่ยปลูกเพื่อระยะสั้นอย่างเงี้ยดี
1: ครับผม
0: นะคะใช่ค่ะ
1: ได้ดูแลครอบครัวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ต่อไปค่ะพี่วิชัยสวัสดีนะคะ

ทำให้การเดินทางเข้าออกนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนก็ต้องทยอยลุยน้ำออกมาซื้อของตุนอาหารนะคะรวมถึงสิ่งของจำเป็นก็อาจจะมีเรือบ้างไม่มีบ้างนะคะขณะที่เรือเข้ามาช่วยเหลือก็มีจำนวนจำกัดนะคะประชาชนก็อย่างที่บอกนะคะต้องรอเรือนานเป็นชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถเดินทางออกมาได้บางคนนะคะก็เห็นว่าน้ำระดับอกก็ลุยน้ำออกมานะคะแน่นอนน้ำถ้ามันนิ่งขังเป็นเวลานานก็จะเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เนาะวันนี้ก็วันจันทร์ก็ไปแล้วนะคะไม่ใช่เมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันอังคารแล้วเนาะ4วันแล้วค่ะยังไม่ได้รับการระบายออกหลายคนก็ต้องอย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองนะคะคือสถานการณ์ไม่คลี่คลายไม่รู้จะรอใครอาจจะไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการรับประทานในครอบครัวเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเริ่มทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะคะมีตึกเยอะในแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีหลายตึกนะคะประชาชนที่จะรับผลกระทบก็เยอะประกอบกับน้ำยังสูงอยู่ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าเครียดและกังวลไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหมายถึงน้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องพยายามยิ้มสู้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าถ้ามัวแต่เครียดนะก็อาจทำให้ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ก็ต้องพยายามออกมาละค่ะลุยหาของสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพก่อนนะคะล่าสุดเมื่อตอนค่ำนะคะท้องฟ้าในพื้นที่ก็เริ่มมืดคึ้มอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าฝนตกลงมาน้ำก็อาจจะสูงขึ้นได้นะคะตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่พี่ปิยานะคะบอกว่าอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์น้ำเป็นยังไงบ้างฝนตกเพิ่มหรือเปล่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะถึงแม้ว่ามีการผนึกกำลังกันนะทั้งที่คลองจันทน์หรือแม้แต่ที่คีหาร่มเกล้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะสำหรับที่ร่มเกล้าเนี่ยเมื่อวานนี้มีใครล่ะลงพื้นที่ไปนะมีกระทรวงอวกระทรวงพัฒนาสังคมมีเคหะนะคะลงพื้นที่ก็เตรียมครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแล้วก็สนับสนุนอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ใช้โดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยังไงก็ไม่ครอบคลุมหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนนะสำหรับที่นั่นนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะวันนี้อีกวันนึงนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนของศูนย์บัญชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ตอนนี้นะคะสรุปแล้วที่กระทบหนักๆอยู่เนี่ย23จังหวัดนะคะนี่คือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการส่งทีมแพทย์ในพื้นที่ต่างๆนะคะลงไปแล้วอย่างทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กลงพื้นที่เขตร่มเกล้าเช่นกันเมื่อวานนี้นะคะมินิเบิร์ดเนี่ยนะคะก็ไปเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็ไปที่ปากช่องนครราชสีมาแล้วก็ไปอีก3ทีมให้ครอบคลุมชุมชนและพื้นที่ประสบภัยนะคะมีทั้งบุคลากรมียามีเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องกรที่จำเป็นไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนที่ภาคกลางก็หนักเหมือนกันค่ะแถวราชบุรีนนทบุรีกาญจนบุรีนะคะอันนี้ก็หนักน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เราจะทีมบางจุดต้องใช้ทีมเขาเรียกว่าสกายด็อกเตอร์เลยนะคะอันนี้คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะสปช.ก็ลงพื้นที่จะต้องมีการเตรียมย้ายผู้ป่วยบางจุดนะคะณวันนี้สถานการณ์เร่งด่วนเนี่ยจะอยู่ที่ภาคกลางนะคะกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงค่ะจังหวัดนครนายกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงเร่งด่วนอยู่นะคะใน

ของการเฝ้าระวังระบบสุขภาพนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรกับโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็ต้องติดตามต่อในเรื่องของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะโรงพยาบาลที่อยุธยาปราจีนสระแก้วแล้วก็ที่อำเภอแกลงอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่บางโรงพยาบาลตอนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับต้นๆเลยคือที่ระยองโรงพยาบาลบ้านค่ายย้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยนะไปยังโรงพยาบาลอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่เจอในขณะนี้นะคะถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมได้นะคะติดตามข้อมูลแล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะตอนนี้ก็มีสังเวยไปแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ19รายที่บอกว่ากระทบ23จังหวัดนะคะแล้วก็วันนี้ที่กรมชลประทานแจ้งเตือนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วนะคะทางกรมชลก็เลยประเมินว่าน่าจะมีการคือส่งผลกระทบอ่ะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 2.5 เมตรแล้วนะคะนี่ค่ะเขาวัดกันก็รู้สึกต้องเตือนนะคะประชาชนอย่าลืมนะคะท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้กับลำน้ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือยกทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเลยค่ะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นะคะอันนี้ในส่วนของภาคกลางนะคะส่วนกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพนะคะน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำเหนือน้ำอะไรนะคะน้ำเหนือยังไม่มีอันนั้นคือน้ำฝนณขณะนี้นะคะในส่วนของกรุงเทพนี่คือเป็นน้ำฝนเลยค่ะเคหะร่มเก้าแฟดคลองจันเนี่ยที่หนักๆเนี่ยที่ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่น้ำเหนืออะไรนะคะน้ำฝนซึ่งก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันเนาะน้ำฝนเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นน้ำฝนมันพอมันเป็นแอ่งมันก็ระบายค่อนข้างยากพอสมควรนะระบายยากมากไม่รู้จะระบายไปไหนเพราะว่ามันก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะเต็มพื้นที่แล้วจริงๆตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพบางจุดอย่างที่บอกว่าไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเริ่มเอากะละมังผูกกับเชือกแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกอีกทีนึงนะคะเอามาขนของเดินทางไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างแถวปทุมธานีเมื่อวานนี้ก็บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ส่วนมากเลยนะเดินค่ะออกมาซื้อของนะหลังจากน้ำท่วมติดต่อกัน 2-3 วันนะคะระดับน้ำนี่ลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำอยู่บางส่วนแต่สักพักหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเลยค่ะน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเย็นนะชาวบ้านบอกว่าแม้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะแต่ก็ต้องตุนน่ะกลัวว่ามันจะเพิ่มสูงกว่านี้แล้วออกจากบ้านไม่ได้นะคะโดยเฉพาะจุดตรวจวัดปริมาณน้ำที่คลองประยูรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะคะตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เพราะว่าน้ำยังสูงอยู่จนไม่สามารถมองเห็นจุดตรวจวัดได้ค่ะเนี่ยก็ต้องเตรียมตุนอาหารกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้พอจะคลี่คลายนะคะวันนี้ก็เริ่มตุนอีกแล้วสำหรับนาทีนี้หลายคนก็ต้องเกาะติดการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศแบบใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจต่างๆนะคะตอนนี้ที่ดังๆอยู่ก็เพจทีลมฟ้าอากาศนะคะเมื่อวานก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝน
นะพร้อมข้อความแจ้งเตือนว่าเช็คฝนหนักภาคเหนือนะคะมีตากำแพงเพชรครอบคลุมทุกอำเภอภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมามีบางพื้นที่นะคะภาคกลางอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ภาคตะวันออกนี่เกือบทุกจังหวัดเลยนะคะแต่เขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนั้นฝนเล็กน้อยอันนี้ก็เอาเช็คหลายๆที่แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนอย่างไรแต่ว่าที่โคราชเนี่ยปภ.เตือนแล้วนะคะสำหรับที่นครราชสีมาอำเภอปากธงชัยแล้วก็อำเภอโชคชัยนะคะสองอำเภอนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าขณะนี้เขื่อนลำพะเพิงมวลน้ำฝนเติมลงมา64ล้านลูกบาศก์เมตรก็ต้องมีการปรับแผนในการระบายน้ำนะคะนี่คือหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยเรื่องของผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะที่จะเคลื่อนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องที่นครราชสีมาโดยเฉพาะสองอำเภอก็คือปักธงชัยและอำเภอโชคไทยอันนี้ก็ต้องดูข่าวติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะเขาบอกว่ามีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ขนาดเขาบอกว่าปรับแล้วนะผันน้ำไปที่อื่นแล้วนะคะวันหนึ่งก็ไหลเป็นล้านเป็นล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ก็ยังมีน้ำเติมลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าตลิ่งก็เลยแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นอำเภอปักธงชัยนะคะตำบลตะขบตำบลลำนางแก้วบ่อปลาทองสุกเกษมตำบลตูมตำบลนิ้วนกออกเกษมทรัพย์ตำบลดอนตำบลโคกไทยตำบลเมืองปักและพลับพลาอันนี้ของปักธงชัยนะคะเตือนเลยค่ะว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะส่วนอำเภอโชคชัยสองตำบลนะคะที่มีการเตือนคือท่าลาดขาวกับตำบลกระโทกนะคะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคือณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรคนกระสอบทรายจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงถ้าวิกฤตก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็อบพยพทันทีนะคะสำหรับในส่วนของสองอำเภอของโคราชนะคะตอนนี้ที่ไหนที่กำลังหนักอยู่ก็แจ้งมาได้เนาะนะคะบางพื้นที่ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะคะบางพื้นที่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ระยองนะคะเป็นนักธุรกิจจีนเนี่ยคือขับรถฝ่ากระแสน้ำตามหลังรถของเพื่อนแล้วถูกมวลน้ำเนี่ยนะคะจัดตกลงไปในร่องน้ำค่ะหายไปกี่วันแล้วเนี่ย2วันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเจอแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนั้นขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลสำนักทองที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะก็เป็นคนจีนที่เข้าใจว่าน่าจะมาทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้นนะคะขับรถตามหลังรถกระบะระหว่างนั้นก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะโอ้ซัดรถยนต์ทั้งสองคันเร็วมากเลยนะคะกระบะนี่เสียหลักตกไหลทางแต่ว่ามีคนช่วยเหลือออกมาได้ทันส่วนรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีนนะคะถูกกระแสน้ำตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็หายไปเลยนะคะจนเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ในร่องน้ำห่างจากจุดที่รถโดนน้ำซัดไปเนี่ยประมาณ200เมตรนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่าเป็นใครชื่ออะไรก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะประสานแจ้งสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะที่ระยองเนี่ยตอนนี้คนจีนเยอะมากนะคะมาทำธุรกิจมาทำอันนี้แหละมั้ง Data Center นะที่เราเคยรายงานนะคะ
หลายหลาย

ายอำเภอที่ระยองก็ครบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของรถเก๋งคันนั้นนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะตอนนี้ที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะระยองปทุมธานีแล้วก็เขื่อนแก่งกระจานก็ต้องติดตามนะคะสำหรับในช่วงวันนี้เขื่อนแก่งกระจานที่อยู่เพชรบุรีนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมี SMS แจ้งเตือน ให้พื้นที่สุ่มเสี่ยงกับพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดริมน้ำเพชรบุรีนะคะโดยเฉพาะอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 678.56 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95% แล้วอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะคะก็นะฝากเตือนประชาชนติดตามข่าวสารนะคะอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกนะคะขณะเดียวกันที่อำเภอท่ายางก็จะมีเขื่อนเพชรอยู่การระบายน้ำในเขื่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายไปที่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็คลองส่งน้ำนะคะสาย3เพื่อผันลงสู่คลองส่งน้ำอีกสายหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ระบายสู่ทะเลต่อไปตอนนี้ทุกพื้นที่เลยค่ะถ้ามีคลองมีเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็ที่เพชรบุรีเนี่ยระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่สักประมาณ2เมตรนะคะ2ถึง3เมตรประมาณนี้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกนะคะทุกที่ที่ไหนอีกก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่ประมาทนะคะอ้ออีกอันนึงเรื่องของไฟนะคะเรื่องของไฟเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขามายืนอยู่ป้ายรถเมล์อ่ะปรากฏว่าไฟช็อตไฟมันรั่วแล้วเธอไม่รู้โอ้โหสุดจะยื้อเลยนะคะศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตปทุมธานีนะคะรับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมล์ตรงข้างอนุสรณ์สถานน่ะฝั่งถนนวิภาวดีนะคะตรงนั้นเลยนะคะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะก่อนจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ไหวค่ะชื่อคุณทิพวรรณนะคะบ้านอยู่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกานะคะเสียชีวิตนะคะเนี่ยโอ้โหกว่าเจ้าหน้าที่จะมาตัดกระแสไฟก็ช้าไปแล้วนะคือที่ผู้หญิงคนนี้เดินมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ถูกไฟช็อตหมดสตินะคะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนั้นเนี่ยพี่เขาเป็นทหารก็เห็นเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นไฟช็อตอาการแบบนี้ก็ช่วยกันโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพแล้วก็ตัดไฟเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ว่านั่นแหละหมดสติไปแล้วเนี่ยค่ะก็ระวังเนาะใครที่เดินออกมาข้างนอกนะจะเป็นป้ายรถเมล์หรือว่าตรงจุดไหนก็ตามนะคะตอนนี้ระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะบางทีไฟยังมีอยู่เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีข่าว ของอสมในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะจู่ๆก็ถูกถามส่งโรงพยาบาลไปร้อยกว่าคนอันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะไปทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอสมนะคะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยก็เห็นบอกว่าอย่างนี้คือในการประชุมเนี่ยผู้เข้าอบรมเนี่ยร้อยกว่าคนนะคะมีผู้ติดตามวิทยากรเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วให้อสมเนี่ยทดลองกินจากนั้นโอ้ไม่นานค่ะภายใน15นาทีผู้เข้ารับการอบรมบางรายเริ่มมีอาการผิดปกติแน่นหน้าอกนะคะ
ใบหน้าแดงตัวแดงผื่นขึ้นความดันสูงบางรายถึงขั้นหมดสติก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่มาหกลม163เนี่ยกินทดลองกินผิดพันธุ์ดังกล่าวไป129คนในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104คนอีก25คนไม่มีอาการนะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องรับต้องพักโรงพยาบาลอ่ะหลายคนเลยนะคะแอดมิดเลยอ่ะล่าสุดก็ทางนะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็เห็นทางคุณหมอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะคะอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะว่าไอ้ผิดพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วอาการผิดปกติหลังจากรับประทานเนี่ยมันอาการแบบนี้เนี่ยมันแพ้หรือยังไงทำไมบางคนถึงไม่แพ้นะคะก็จะต้องหาสารปนเปื้อนหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชอ่ะเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยของอสมทั้งร้อยกว่ารายนะเดี๋ยวจะมีทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะใครมาให้กินอะไรทดลองอะไรเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าอาการหน้าแดงตัวแดงหรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานเนี่ยเป็นอาการปกติจากผลิตภัณฑ์นั้นๆเอ้าได้เหรอจะหมดสติไปอย่างปกติเหรอประเด็นนี้ยังต้องตรวจสอบทางการแพทย์ก่อนนะคะดูห้องปฏิบัติการอยู่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่ไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติหรือเกิดจากผิดพันธุ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันนี่คือคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายยังพูดแบบนี้อยู่แต่ก็ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุโดยตรงของทั้ง100กว่ารายหรือเปล่านะคะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอาการแน่นหน้าอกหมดสตินะคะผื่นขึ้นความดันสูงหลายๆคนเป็นแบบนี้นี่ต้องเขาใช้คำว่าหามส่งโรงพยาบาลเลยนะมันก็ผิดปกติไปนะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็ระวังเนาะเรื่องของอาหารการกินในช่วงนี้นะคะเพราะว่าณขณะนี้บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยใครเอาอะไรไปก็กินนั้นๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันหมดอายุแล้วหรือยังอะไรพวกนี้นะคะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันส่วนใครจะบริจาคของหรือว่าจะส่งต่อสำหรับให้ผู้ประสบภัยนะคะดูกันนิดนึงว่ามันหมดอายุหรือเปล่าของมีคุณภาพไหมยังไงนะคะให้แต่ระวังตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจทำให้มีปะปนมาก็ได้อย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะช่วงจังหวะที่แบบมีน้ำท่วมอยู่หลายจังหวัดตอนนี้นะคะยังมีโอ้โหคนกระจิตกระใจเนาะเนี่ยใช้โอกาสนี้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเข้ามานะคะเมื่อวานตำรวจภูธรอำนาจเจริญนะคะสกัดจับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นยาไอซ์เลยนะคะล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันค่ะโอ้โหนี่คนขับก็รับสารภาพว่าเตรียมจะไปส่งยาไอซ์ล็อตนี้พักไว้ก่อนที่นนทบุรีแล้วก็หลังจากนั้นส่งต่อไปทางภาคใต้ถ้าถึงปลายทางนี่นะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่อำนาจเจริญนะคะตำรวจก็ร่วมกันจับกลุ่มในคนนี้นะคะชื่อก้องฟ้าเป็นคนชัยภูมินะคะไปรับยาไอซ์มา500กิโลขนใส่รถบรรทุกมาจับกลุ่มได้ที่ริมถนนชยางกูลค่ะก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญมาตอนเที่ยงคืนนะคะสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งจากสายลับแล้วนะคะว่ามีราษฎรชาวลาวได้ติดต่อว่าจ้างสายลับผ่านทางไลน์โดยผู้ติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ล็อตนี้ข้ามเขตมาตามแนวชายแดน
แล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ชั้นในโดยให้สายลับเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนขับรถตำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตำรวจก็เลยวางแผนร่วมกับสายลับนะคะโอ้ยต้องขอบคุณสายลับเลยนะคะว่าเนี่ยมีคนติดต่อให้เขาไปขนยาเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะก็ปรากฏว่าจนเจอชาวลาวนะคะที่มาว่าจ้างให้สายลับเนี่ยขนยาเสพติดนะคะจริงๆก็ให้ขับรถไปรอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทางจากมุกดาหารผ่านยโสธรแล้วก็ผ่านอำนาจเจริญอีกทีหนึ่งมาจุดหมายปลายทางในพื้นที่นนทบุรีพอมาถึงเขตจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่นั้นทราบแน่ชัดแล้วว่าจะมีการใช้รถ10ล้อในการลำเลียงจึงสกัดนะคะคันนั้นแหละค่ะเป๊ะเลยนะคะก็เลยสามารถจับกลุ่มนายก้องฟ้านี่ได้นะคะพร้อมด้วยยาไอซ์500กิโลโอ้โหมันประมาณไหน500กิโลนะคะก็รับสารภาพแหละก้องฟ้าบอกว่าชาวลาวจ้างมา 300,000 เพื่อขนยาเสพติดล็อตนี้ไปพื้นที่นนทบุรีแล้วก็จะส่งไปยังภาคใต้ก่อนจะส่งไปต่างประเทศอีกทีนึงนะคะนี่มูลค่าต้นทางอยู่ที่120ล้านถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะสูงขึ้นเป็นระดับพันล้านนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนไทยกำลังทุกข์เกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่นะคะเนี่ยก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ข้ามชาติเนาะเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมีการเอาออกมาจำหน่ายมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่นี่คือชัดเจนว่าไม่มีสินค้าประเภทอื่นเลยนะคะมีแต่ยาไอซ์รถใหญ่นี้เลยค่ะก็ตั้งใจจะขนกันในช่วงเวลานี้พอดีนะคะอ่ะก็สกัดจับไว้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะคะที่มีการวางแผนแล้วก็สามารถจับกุมได้โดยไม่ได้แบบปะทงปะทะอะไรเลยเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลั

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

6:14 กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันอังคาร29เดือน9นะคะวันนี้29กันยายนแล้วค่ะหลายท่านก็ยังคงประสบพบเจอกับน้ำท่วมหน้าบ้านอยู่นะคะคือมันไปไหนไม่ได้เนาะก็เข้าใจเลยสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางที่ก็ไม่มีน้ำแล้ววันนี้ก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วนะคะสวัสดีทักทายชาวมหาสารคามหาชาวประจวบใช่ไหมทุกคืนอ๋อไล่โรบัสต้านะคะฟังอสมทประจวบทุกคืนเป็นเพื่อนยามค่ำคืนนะคะสวัสดีคุณพี่หนูวันด้วยนะคะพี่ลุนีค่ะสุโขทัยตกปล่อยๆอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะที่ยังตกอยู่คุณลิตาบอกฝนหยุดแล้วอันนี้ก็โชคดีนะคะที่สตูลไม่หยุดตกใส่ยางเรียบร้อยนะคะที่ยินดีแจ้งมาโอ้โหก็ช่วงนี้ก็ต้องแย่งชิงกับฝนหน่อยใช่ไหมคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็แจ้งข่าวดีนะคะตลาดหม่ำกับโหน่งจะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายของในตลาดได้ฟรีไม่มีค่าเช่านะคะก็เห็นก็บอกว่าจริงๆแล้วสองคุณโหน่งเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมเปิดตลาดใหญ่นะแต่ว่ามาเจอน้ำท่วมซะก่อนคุณโหน่งซะช้าๆค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเลื่อนการเปิดตลาดไปก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเขาจะแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะว่าใครที่อยู่ใกล้ตลาดนครนายกเดิมตลาดจะเปิดวันที่25ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกาศเลื่อนไปเป็นวันที่2แต่ก็ยังเจอน้ำท่วมอีกก็เลยไม่สามารถเปิดตลาดได้ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนแล้วก็หาวันอีกทีนึงเพื่อจะได้เปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตลาดมัมกับโหน่งที่นครนายกแต่ว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากจะขายของก็ไม่มีที่ขายก็สามารถเข้ามาขายก่อนได้จะไม่เก็บเงินมาขายฟรีก่อนได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าตลาดจะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเราบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่ไม่มีพื้นที่ขายของนะก็สามารถที่จะไปขายได้ก่อนเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนาะแต่ก็ถ้าไปสำรวจแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกค้านี่ก็น่าไปน่าสนใจเนาะในยามนี้เนาะก็ไปได้ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ลองไปติดต่อดูนะอันนี้ก็ประกาศมาให้อีกทีนึงเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่แบบอยากจะขายของอยากจะขายอะไรนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าล็อกขายของตลาดมัมกับโหน่งนี่น่าจะเต็มแล้วมั้งหรือยังไงนะคะอีกคนนึงที่ เมื่อเห็นคนใดเดือดร้อนก็จะเห็นเขาตลอดนะคะจะไปช่วยนะคะหลายพื้นที่เลยล่าสุด มีคนไปถามเธอว่ารอบนี้เนี่ยไม่เห็นเจ้าตัวออกมาช่วยเหลือหรือว่าแอคชั่นอะไรเลยนั่นคือคุณพิมพ์ลี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนจะติดภาพกับการลุยน้ำของพิมพ์ลี่พายเนาะก็จะเอาของไปแจกไปช่วยบรรเทาความยากลำบากแต่ว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ลี่พายดูจะเงียบเงียบไปแทบจะไม่เห็นเลยเรื่องนี้ไม่ต้องเดาเจ้าตัวออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้แล้วนะคะบอกว่าขณะนี้พิมพ์เองก็ลำบากจ้าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขายของขาดทุนไปประมาณ100ล้านสินค้าเป็นทุเรียนกับตัวสกุตชี่อะค่ะเขาบอกก็ขาดทุน100ล้านนะเฉพาะ2ตัวเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อนรักต้องช่วยกรูบ้างกรูเองโกดังก็น้ำท่วมเหมือนกัน
เธอบอกว่าอย่างนี้อันนี้ตามสไตล์พิมพ์ลี่พายนะมึงกูนี่ธรรมดามากสำหรับเธอเธอบอกฟังนะคะโกดังน้ำท่วมหนักมากปีนี้พิมพ์ก็วิกฤตขาดทุนหลายสิ่งทำบุญทุกเดือนทำโรงทานทุกเดือนคนเป็นพันอย่าตัดสินตอนนี้เดี๋ยวนี้และขณะนี้ตัวพิมพ์กำลังลำบากมากแล้วก็ทำอยู่หลังบ้านแต่ไม่ออกตัวเพราะว่าทุกคนลำบากพิมพ์อาจจะช่วยไม่ทั่วถึงไม่ช่วยเอาภาพแล้วช่วยตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้เพื่อนรักต้องช่วยด้วยเพราะตัวเองก็น้ำท่วมโกดังอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าเครียดมากปีก่อนเนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะสะดุดทำบุญเนี่ยหลังๆเพื่อนรักไม่เคยเห็นพิมพ์ทำคลิปใช่ไหมเพราะว่าไปเจ๊งกับทุเรียนร้อยล้านแล้วก็มาเจอสกุตตี้นะคะไอตัวที่เด็กคิดฮิตกันอะไอตัวสกุตตี้นั่นแหละเขาก็บอกว่าอันนั้นโดนจีนหลอกมาคือสั่งซื้อไปน่าจะมหาศาลเนาะโดนจีนหลอกส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ส่งมาผิดก็ต้องไปซื้อญี่ปุ่นก็ไม่มีตังค์เลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะไม่อยากจะพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะนะคะก็เลยต้องอยู่สภาพแบบนี้พอสักพักนึงเริ่มจะมีทางทำมาหากินจิวใจขึ้นมาหน่อยน้ำมาท่วมกล่องพังไปหมดอีกตอนที่หาทุเรียนคนก็ช่วยหาของคนที่ช่วยหาก็โกงตังค์ไปอีกเละเลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะณขณะนี้พิมพ์ดีพายเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ตังค์เลยตอนที่ไปเอาทุเรียนมาขายแต่ไม่เป็นไรคนมันจะโกงก็คือโกงไม่ต้องไปเอาแล้วไม่ต้องไปทวงและหาเอาใหม่โอ้โหนี่คือแมนแม่เนาะเธอไม่ทวงอ่ะทวงไม่ได้ก็เลยไม่ทวงแล้วเธอก็เลยบอกว่าปีนี้น้อยมากที่ไม่เห็นเธอเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยกำลังเจ๊งอยู่ตอนนี้มีข้าวของกองอยู่เต็มโกดังเป็นข้าวนะคะ 1,000 กระสอบแต่เงินบัญชีแทบไม่เหลือพิมพ์ลี่พายบอกว่าเธอรับปากว่าจะทำบุญหลายที่เลยนะคะก็เลยขอขายแบบไม่หวงกำไรเอาเงินไปทำบุญต้นเดือนตุลานี้ใครต้องกินข้าวอยู่แล้วช่วยพิมพ์สักถุงนะของกินกันทุกบ้านอ๋อเธอมีข้าวอยู่ประมาณ 1,000 กระสอบช่วยซื้อเธอหน่อยอันนี้ก็ก็น่าเห็นใจนะไอ้อย่างเงี้ยเธอก็พูดแบบตรงๆว่าเธอเจ๊งยับเลยค่ะ100ล้านเลยนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยนะสำหรับในส่วนของพิมพ์ลี่พายน้ำท่วมรอบนี้นะคะส่วนคนที่ช่วยอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเห็นน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องมีเจ็ตสกีของคุณเปิ้ลนาครกับลูกชายไปที่นั่นนะคะรอบนี้ในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่เขตบางกะปิบึงกลุ่มน้ำท่วมสูงรถยนต์นะคะไม่สามารถใช้การได้ประชาชนรอรับความช่วยเหลือคุณเปิ้ลนาครพร้อมครอบครัวก็ลงพื้นที่ลุยน้ำนะไปแจกอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นเหมือนเดิมในจุดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันรวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างสระแก้วนะช่วยเหลือเด็กผู้สูงวัยและก็สัตว์เลี้ยงแต่คุณเปิ้ลบอกว่าปีนี้เนี่ยจะไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็คือจะช่วยตามที่คุณเปิ้ลและครอบครัวมีนะคะสำหรับกรุงเทพรอบนี้คุณเปิ้ลบอกว่ามันหนักกว่าปี54นะในมุมมองของเขาเพราะว่าปี54กรุงเทพยังไม่หนักขนาดนี้รถจมทั้งคันแล้วกี่พันคันคนเป็นแสนคนเลยมั้งในกรุงเทพโดยเฉพาะที่คลองจันบึงกลุ่มพัฒนาการบางนาขณะนี้ทุกที่เรียกพี่เปิ้ลหมดเลยเราก็แยกร่างไม่ได้ก็กระจายกำลังกันไปเมื่อคืนมาถึงเมื่อคืนวานเนาะทีมงานอยู่ที่นครนายกอพยพคนมานะคะตอนนี้ที่นครนายกน้ำยังขึ้นตลอดแล้วบางคนไม่เชื่อไม่ยอมออกมาก็ต้องเอาทีมไปเกลี้ยกล่อมว่าให้ออกมาเถอะนะก็เลยสามารถที่จะทยอยคนออกมาได้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมอาหารนะกองบุญแม่จูนก็เตรียมลุยเข้าไปแจกอาหารนะจัดหาเรื่องอาหารเรื่องการทำครัวเพื่อที่จะเอาให้ได้ทุกมื้อเพราะตอนนี้เนี่ยคนขาดอาหารเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มอันนี้จำเป็นมากนะคะช่วงที่แล้วก็บอกไปนะคะว่าแฟตคลองจันตอนนี้ขาดก็คือน้ำดื่มนะคะน่าจะเป็นทุกแฟตแล้วแหละไม่ใช่เฉพาะแฟต22นะคะที่น้องบางปลาที่แจ้งมานะคะว่าตอนนี้หมดขาดจริงๆนะคะณตอนนี้ในส่วนของคุณเปิ้ลนาครเนี่ยเขาก็มีการทำโรงครัวนะคะทำอาหารเตรียมแจกแล้วก็บางพื้นที่นะคะ
หาของไม่ได้ค่ะที่จะเอามาใส่ถุงยังชีพก็เลยไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเพราะมีคนถามว่าเมื่อไหร่คุณเปิ้ลนาครจะเปิดรับบริจาคยังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้มูลนิธิของเขาเนี่ยชื่อมูลนิธิไทยนาคามีเงินอยู่หลายแสนนะก็ยังพอค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหารได้ยังไม่ได้ใช้เงินเยอะมากตอนนี้มีเงินอยู่ในมูลนิธิประมาณ 400,000 กว่าบาทเอาไว้เป็นค่าน้ำมันนะคะก็เป็นพวกค่าน้ำมันเจ็ตสกีเวลาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็กินข้าวบริจาคกันนี่แหละยังไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะมากนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าสิ่งที่ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือไอตัว EM นะคะ EM บอนนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะได้เห็นน้ำเสียเพราะน้ำมันจะท่วมขังเยอะมากนะคะยิ่งตรงในช่วงที่มีชุมชนที่มีน้ำขังอยู่นานชุมชนที่มีคนอยู่เยอะเนี่ยแฟตหลายแฟตเลยนะคะคนอยู่เยอะมากมันก็จะมีบ่อเกิดด้วยใช่ไหมนะมีขยะมีของเสียอีกประมาณ2วันน่าห่วงมากถ้าน้ำยังไม่ลดยังไม่ระบายนะคะมันเป็นเรื่องของสุขลักษณะแล้วนะน้ำลงช้ามีน้ำท่วมขังสิ่งปฏิกูลจะตามมาก็จะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องเจออันนี้น่าสงสารมากพี่เปิ้ลบอกว่าคิดว่าจะเอา EM ไปโรยๆไว้ก่อนนะที่สิ่งที่ต้องการหาตอนนี้นะคะก็บอกอีกด้วยว่าขณะนี้นะคะทุกคนต้องระวังด้วยใครที่สามารถกินยากันโรคฉี่หนูได้นะคะก็ต้องป้องกันได้มั้ยยาโรคฉี่หนูกินยาป้องกันได้เหรอคะนี่พี่เปิ้ลก็พูดอย่างเงี้ยก็อาสาสมัครหรือว่าคนที่ทำงานลงพื้นที่ต้องรีบกินป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโรคฉี่หนูแน่ๆไม่ควรจะถอดรองเท้าเดินนะคะนั่นแหละก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะถอดรองเท้าเดินเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคฉี่หน้าหนูอ๋ออันนี้คุณเปิ้ลเขาแซวนายกตอนที่เห็นคุณอนุทินไปถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะคุณอนุคุณเปิ้ลนาคอนบอกว่าก็นั่นไงห่วงนะเนี่ยถอดรองเท้าเดินเดี๋ยวจะเป็นฉี่หน้าหนูนะคะแต่ก็คือนักข่าวก็แซวไงถามพี่เปิ้ลว่าแต่ดูนายกก็เครียดนะดูแล้วไม่ได้นอนเลยคุณเปิ้ลนาคอนบอกโอ้ยไม่มีใครได้นอนกันหรอกไม่มีใครไม่เครียดน่าสงสารทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านสงสารทีมสงสารรัฐบาลสงสารอาสาสมัครสงสารทุกมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือกันและที่สุดของที่สุดคือสงสารประชาชนที่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าไปว่ากันเลยเราไม่มีเวลามาว่าใครในขณะนี้แต่เป็นห่วงโรคฉี่หนูอันนี้คุณเปิ้ลนาคอนแกย้ำเลยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ย เป็นห่วงที่สุดเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะใครที่ออกจากบ้านก็ใส่รองเท้าบูทหรือถ้าแบบยังไม่พร้อมจะลุยก็ไม่ควรจะออกมานะคะมันน่าห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหานี่แหละค่ะอย่างแฟตคลองจันเนี่ยคุณเปิ้ลเขาเช็คขาดเลยว่ามันจะมีบ่อเกิดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมนี่ค่ะก็น่าเป็นห่วงมากตอนนี้นะคะนี่คือเหตุผลที่ยังไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็เป็นเพราะเหตุนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของคุณเต๋าอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเต๋าคุณอันนี้คือศิลปินดาราเนาะเต๋าเศรษฐพงศ์ก็อัปเดตสถานการณ์บริเวณออฟฟิศในพื้นที่ถนนพัฒนาการตรงหมู่บ้านเมืองทองอ่ะพัฒนาการซอย61นะคะน้ำท่วมออฟฟิศตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วก็พอมาอีกวันนึงก็ลดลงก็ไปเช็คดูความเสียหายก็พบว่าท่วมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายทั้งหมดแล้วก็สินค้าที่สต็อกไว้บางส่วนและที่สำคัญคือยังโดนไฟดูดระหว่างฝาน้ำก็ไปติดคัทเอาท์ด้วยนะคะก็ยอมรับว่าความเสียหายนั้นกระทบต่องานแต่ยังคงสามารถดำเนินการต่อได้นะคะในพื้นที่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุและเด็กติดอยู่ในหมู่บ้านประมาณ750ครัวเรือนอาหารที่ตุนไว้ก็ทยอยหมดนะจนต้องพยายามช่วยเหลือกันเองจึงต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากณขณะนี้นะคะอันนี้ในส่วนแถวพัฒนาการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนบันเทิงนะคะที่มาช่วยสู้ภัยน้ำท่วมกันก็คือลุยกันเต็มที่เลยนะคะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดใครอีกวินนี่ธนวินนะคะก็ต้องเจอกับ
น้ำท่วมขังสูงบริเวณโซนลาดพร้าวรามคำแหงนะคะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหรถก็พังแต่ก็ไม่เป็นไรให้สู้ๆนะคะตอนแรกเขาบอกว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นลมเนาะจนตัวเองต้องปีนออกทางหน้าต่างนะคะตอนนี้มีการประกาศหารถยก6ล้อนะคะใครก็ตามนะคะก็บอกว่าโซนลาดพร้าวรามคำแหงเนี่ยนะคะต้องการรถยกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าดูจากภาพนะคะรถที่กำลังจมอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมอ่ะโอ้โหมันเยอะจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็แม้แต่

กลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเธอก็โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบบ้านก็บอกว่าวุ่นวายทั้งวันจนไม่มีเวลาลงคลิปนะคะที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันก็ต้องกางเกงขาสั้นลุยออกมาเลยนะสำหรับคนนี้นะคะอ่ะก็เป็นกันทุกที่นะคะณขณะนี้น้องสำหรับใครที่ประสบพบเจอนะคะน้ำท่วมแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนนั้นเนี่ยต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงจะมีการเคลื่อนไหวได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องอีกกี่วันยังไงนะคะอ๋ออีกคนหนึ่งคนนี้โอ้เดือดปุดปุดเลยเมื่อวานนี้คุณบอมสินเจริญนะคะก็โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกเดือดเลยค่ะก็อันเนื่องมาจากว่าคุณบอมเนี่ยเขาที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือว่าจากชีวิตส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นท่องแท้ที่สุดคือคนได้เห็นคนได้เห็นมิตรก็คือมิตรภาพและได้เห็นมิตรสาชีพคือมิตรจอจานได้เห็นใจคนและได้เห็นภัยคนได้เห็นยิ้มจริงใจได้เห็นยิ้มมุมปากในมุมของการบริหารจัดการได้เห็นศักยภาพของผู้บริหารบ้านเมืองเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างท่องแท้ปัญหาและวิกฤตเป็นโอกาสของผู้นำที่จะสร้างศรัทธาให้ประชาชนขณะเดียวกันปัญหาวิกฤตก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้นำที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างมาดบ่มีไกด์ให้ประชาชนได้เห็นตั้งแต่ช่วงโควิดในยามที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยากมีการกักตุนการฉวยโอกาสของเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหน้ากากอนามัยแสดงออกให้เห็นจิตใต้สำนึกอันไร้คุณธรรมชัดเจนเงินอำนาจอยู่เหนือความตายต่อหน้าต่อตาของผู้ทุกข์ยากต่างๆคุณร่ำรวยบนชีวิตที่ค่อยๆล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาสิ่งที่อดสูเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเมืองเราครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งนั้นเท่าไหร่คุณบอมบอกว่าตัวเองนั้นเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นกับสังคมรวมถึงการเมืองไทยในปัจจุบันผมไม่ได้มีความคาดหวังกับหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นช่วงหลังทำงานกับเยาวชนมากหน่อยสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ดีกว่าเริ่มต้นจากลูกผมและคนใกล้ชิดนะแกก็ไล่ยาวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นแกโพสต์ว่าอย่างนี้โทรไปขอจ้างรถสไลด์มาเอารถออกจากบ้านคือรถมันจมน้ำอยู่และแค่ทางประมาณ400เมตรจากโรงจอดรถในบ้านไปสู่ถนนใหญ่เชื่อไหมว่าเจ้าของรถสไลด์คันนั้นคิดค่าจ้าง 10,000 บาทบริษัทสินจุดๆๆอะไรสักอย่างเนี่ยแกโพสต์อย่างนี้เลยนะคะในใจผมคิดว่าไม่เป็นไรวันไหนที่มึงเดือดร้อนจะไปช่วยมึงโดยไม่เอาสักบาทมึงจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์แล้วการยื่นมือเข้ามามันมีค่ามากกว่าเงิน 10,000 บาทที่มึงได้ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตตั้งแต่หน้ากากโควิดมาจนถึงน้ำท่วมนาทีทองของใครบางคนบนนาทีทุกข์ของใครหลายคนที่นี่คือเมืองไทยโอ้โห400เมตรค่าจ้างรถสไลด์ยกรถออกถนนใหญ่เขาคิด 10,000 บาทต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่อ่ะเนาะอันนี้ก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะตอนนี้ใครก็คือทุกคนก็หนักหนาสาหัสกันหมดเนาะน้ำท่วมน้ำขังน้ำล้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ก็อย่าเพิ่งจ้างรถสไลด์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าจ้างนะขณะนี้เนี่ยก็จะเจอเหมือนกับคุณบอมสินเจริญนี่แหละค่ะโอ้โห 10,000 บาทเลยนะคะระยะทาง400เมตรมันแพงมากเนาะคือปกติรถสไลด์มันแพงอยู่แล้วล่ะนะคะเนาะมันแพงอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้เนี่ยโอ้นะคะคุณบอมบอกว่าก็คงไม่จ้างแหละนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจ้างหรือไม่จ้างนะแต่เขาบอกว่านี่แหละไม่เป็นไรวันไหนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยผมจะไปช่วยโดยไม่เอาเงินสักบาทนะแค้นมากนะสำหรับเรื่องรถสไลด์ 10,000 บาทกับระยะทาง400เมตรนะคะก็นี่เห็นใจเนาะสำหรับในส่วนของคนที่ประสบพบเจอทุกข์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของบันเทิงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต๋องวงทูนะคะที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
หลังโพรงจมูก

0: ก็รักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นลูกสาวก็มีการโพสต์ในเรื่องของการรับบริจาคเลือดนะคะแต่ก็สุดท้ายนะก็ไม่ไหวนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะมาดูข่าวกีฬากันหน่อยนึงนะคะโหยจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะกบข่าวกีฬาไปหมดเลยนะคะเกือบหมดด้วยซ้ำไปอ่ะเรื่องของไต้ฝุ่นก่อน4คูณ100เมตรชายเมื่อวานนี้นะคะก็จบเพียงอันดับ4เหมือนเดิมนะคะหลังจากการประท้วงไม่เป็นผลตอนแรกนึกว่าจะเลื่อนอันดับมาเป็นเหรียญทองแดงแต่ปรากฏว่าไปประท้วงแล้วก็ยังไม่เป็นผลนะคะผลยังคงยืนยันตามเดิมก็คือว่าเหรียญทอง4คูณ100เมตรชายเป็นของจีนนะคะด้วยเวลา 38.17 วินาทีเหรียญเงินไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ 38.43 วินาทีนะคะคื อข้อมูลจากผู้แทนกีฬานานาชาติเนี่ยก็บอกว่ามีชาติที่ยื่นประท้วงทั้งจีนและเกาหลีจากการส่งไม้นอกเขตนะคะจริงและมีการเข้าไปขอดูเทปการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในห้องควบคุมระหว่างนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีการยกเลิกการแถลงข่าวไปสำหรับนักกีฬา4คูณ100เมตรทั้งหมดเพื่อรอผลการตัดสินแล้วก็สุดท้ายเว็บไซต์ก็เอาเหรียญทั้งหมดของ4คูณ100เมตรออกเรียบร้อยหลังจากนั้น1ชั่วโมงเสร็จมีการยืนยันว่าการส่งไม้ของเกาหลีใต้และจีนในรอบชิงชนะเลิศนั้นหลังจากไม่ได้ทำผิดกติกาแต่อย่างใดก็ยืนยันแบบนั้นก็เลยทำให้ผลการแข่งขันออกมาเหมือนเดิมนะคะไทยที่เป็นที่4ก็ไม่ได้มีการเลื่อนนะว่าจะปรับเกาหลีใต้ให้เป็นตกรอบไปไม่ใช่นะคะสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะกระแสข่าวว่ามีการประท้วงเกาหลีใต้เพียงชาติเดียวนั้นเป็นเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ในรอบคัดเลือกนะคะเนื่องจากเหตุผลเดียวกันแต่ว่าทีมชาติเกาหลียื่นอุทธรณ์และได้ลงสิทธิ์แข่งในรอบชิงชนะเลิศจนสุดท้ายก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะสำหรับในส่วนของเกาหลีใต้นะคะคือตอนแรกเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นเนาะประท้วงว่าส่งไม้นอกเขตอะไรกันนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ข่าวล่าสุดเมื่อช่วงดึกๆของเมื่อคืนนะคะก็ผลยืนยันตามเดิมนะไม่เป็นผลอะไรแต่ว่าทีมไต้ฝุ่นชายไทยก็บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ไม่มีการไปแบบไปโทษไปว่าอะไรกันนะคะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศที่เข้าเป็นอันดับที่4นะคะบิวภูรพลภูริพลบุญสอนก็บอกว่าก็เสียดายนิดหน่อยทุกคนก็ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็ดีใจที่ได้ลงแข่งนะคะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะน้องเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์ซึ่งลงมาวิ่งแทนชุติทัศน์เผยเหตุผลที่ตัวเองเข้ามาชิงชัยบอกว่าทางชุติทัศน์เนี่ยได้รับบาดเจ็บกระทันหันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ได้ลงแข่งหลังจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรเพราะว่าน้องเนี่ยเจ็บนะชุติทัศน์เนี่ยนะคะก็เลยต้องเซฟร่างกายเขาไว้โค้ชบอกมาตรงสนามวอร์มก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทำผลงานได้เป็นที่4ของเอเชียนเกมนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่หลายคนก็แซวว่าโอ้ยจริงๆนะน่าจะให้จอร์ดเนี่ยนะคะจอร์ดชัววิ่งกับบิว2คนก็น่าจะเข้าป้ายหรือประมาณนี้ก็แซวกันไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเต็มที่แล้วนะคะส่วนทีมไต้ฝุ่นสาวไทยสักหน่อยนึงนะคะโอ้โหสุดจะกดดันเลยค่ะทีมนี้นะคะมีน้องอิงมนัสดาสารมโนน้องถูสุการดาเพชรรักษาน้องน่านสุภานิชภูลเกิดและน้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะคะก็สามารถปาดแซงหน้าญี่ปุ่นคว้าเหรียญไปแบบมันมากเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่สถิติมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะทั้ง4ทีมแต่สุดท้ายทีมไทยก็ได้เหรียญเงินนะคะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมค่ะทุกคนก็มั่นใจในทีมนะคะรู้สึกว่าทำได้รู้สึกดีใจมาก เพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกที่ดงวิ่งนะคะมีอยู่คนหนึ่งน้องอิ๋งเนี่ยบอกว่าครั้งก่อนนี่เป็นตัวสำรองปกติไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้นะแต่เพื่อนร่วมทีมและโค้ชเชื่อว่าหนูทำได้ก็เลยให้ลงว่าสามารถช่วยทีมได้นะคะก็สุดท้ายก็นี่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมสถิติก็ใกล้เคียงนะคะกับอีกหลายประเทศโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเหรียญเงินเอเชียนเกมนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับในส่วนของทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรสาวไทยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะว่าจีนเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดอยู่แล้วนะคะเอาสถิติของไทยนะคะอันดับ2เหรียญเงิน 43.51 วินาทีนะคะนี่ถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้นะคะแล้วก็คว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่2ของเอเชียนเกมด้วยค่ะกับเอเชียนเกมนะคะสรุปในช่วงนี้เท่านี้ปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงก็คงจะต้องมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อเนาะวันนี้จะได้เห็นกำลังพลของทางกองทัพนะคะประมาณ 4,000 นายมาช่วยน้ำท่วมแถวบางกะปิแล้วก็ลาดกระบังรวมถึงพื้นที่ภาคกลางด้วยค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพบกโดยโฆษกพลตรีวินไทยสุวารีนะคะบอกว่าขณะนี้น้ำบนถนนหลายสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงสามารถเปิดการจราจรได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะกับพื้นที่ลุ่มต่ำแนวคลองสายหลักที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพื้นที่ภาคกลางนั้นก็กองทัพบกนั้นนะคะให้หน่วยทหารในพื้นที่ระดมพลกว่า 4,000 นายพร้อมรถ288คันเรือยางเรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามโดรน2ระบบกระจายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพนั้นกองทัพบกก็เพิ่มการช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ อย่างเขตบางกะปิเนี่ยจะมีกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ไปที่เขตลาดกระบังเพื่ออำนวยความช่วยอำนวยการความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยนะคะมีกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะพล1รอมาดูแลอยู่นะคะสนับสนุนรับส่งประชาชนตลอดจนลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าสู่ชุมชนให้ส่วนลาดกระบังเคหะล่มเกล้าก็มีพลกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์นะพลม2เสริมกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกยกสูงเข้าช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันนะคะ อย่างที่ย้ำก็คือว่าตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดก็คืออาหารปรุงสุกกับน้ำดื่มนะที่จะเข้าพื้นที่ไปให้กับชุมชนนะคะส่วนปริมณฑลโดยเฉพาะปทุมธานีก็เหมือนกันนะคะอันนี้ทหารก็พยายามจะเสริมแนวกระสอบทรายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสามโคกค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมสู่ชุมชนนะคะก็ยังหนักอยู่ในหลายจุดเลยณขณะนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกตอนนี้ที่ยังคงต้องเสริมกำลังพลลุยเข้าไปนะคะในมุมของการช่วยเหลือนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็บอกเกณฑ์ของการเยียวยาการช่วยเหลือไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่ารัฐบาลจะยังไงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะสำหรับในส่วนของกรุงเทพท่านบอกว่ารัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือพิเศษนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักแสนบางส่วนสำนักงานเขตก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยส่วนกลางหมายถึงรัฐบาลนะคะก็ต้องดูแลณขณะนี้นะคะดูแลอยู่ประมาณ 60,000 คนส่วนกลางก็จัดส่งให้ก็มีทั้งพวกถุงยังชีพแล้วก็อาหารที่ส่งกันเป็นรายวันนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์กลางรวบรวมมาจากโรงเรียนหลายแห่งแล้วก็นำมารวมกัน บางครั้งการทำในพื้นที่อาจจะลำบากเนื่องจากเรื่องของวัตถุดิบสถานที่ตั้งโรงครัวแล้วก็การแพ็คกล่องต่างๆนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้ทำในพื้นที่ประสบภัยเมื่อมาส่งถึงที่แล้วก็สามารถกระจายได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือข้าวกล่องปรุงสุกค่ะนำมาแล้วก็สามารถแจกจ่ายได้ทันทีนะคะส่วนการเปิดรับจิตอาสาที่จะมาช่วยแพ็คของตอนนี้ยังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าหากอยากจะมาช่วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนี่ผู้ว่าท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกรณีสายด่วนนะคะแล้วช่องทางต่างๆที่กทม.ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้แล้วปรากฏว่าคนโทรไปก็ติดต่อไม่ได้นั้นเนี่ยคุณชัชชาติอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากซึ่งมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันระหว่างเบอร์1555 1556แล้วก็1669ถ้าโทรไม่ติดจริงๆก็แจ้งไปที่แอปนี้นะคะทัฟฟี่ฟองดูได้นะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะนี่สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดค่ะไปฟังเพลงสดกันนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: แรงทุกทางแล้ว

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็กระทบต่อการเดินทางนะคะล่าสุดในส่วนของบริษัทขนส่งเอกชนนะคะออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังว่าขณะนี้พัสดุอาจจะส่งล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทนำส่งพัสดุของท่านไม่ได้หากฝนหยุดตกและสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสาขาจะนำพัสดุรีบจัดส่งทันทีก็จะเห็นภาพนี่นะคะโอ้โหกองพเนินเทินทึกนะคะชาวเม้นก็ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยหนักจริงๆนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าโอ้นี่รออาหารแมวอยู่ก็คือสั่งอาหารแมวนะทางออนไลน์นะคะบางรายก็บอกว่าแฟนของเธอเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะเอาของไปส่งให้กับลูกค้ากลับมาถึงบ้านโดนปริงกัดเนี่ยณขณะนี้เขาบอกว่ามีปริงระบาดในกรุงเทพนะคะเป็นปริงไม่รู้ว่าปริงชนิดไหนนะคะอยู่แถวบางกะปิอ่ะอยู่แถวบางกะปิมีหลายบ้านเจอนะคะปริงกำลังระบาดต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยปิงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะวิธีรับมือเขาบอกว่าถ้าโดนปิงกัดอยู่เนี่ยห้ามดึงออกทันทีนะคะการที่เราไปดึงตัวปิงแรงๆเนี่ยทำให้มันมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักคาแผลแล้วแผลจะฉีกขาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะก็บอกวิธีการให้ปิงมันคลายตัวแล้วก็หลุดออกเองก็คือเอายาเส้นมาชุบน้ำพอหมาดๆแล้วก็บีบลงบริเวณปากปริงก็จะได้หรือถ้าไม่มียาเส้นนะให้ใช้เล็บมือหรือบัดแข็งๆเนี่ยค่ะสอดเข้าด้านในปากปริงแล้วค่อยๆปาดออกมาทีละส่วนหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแอลกอฮอล์น้ำมะนาวหยดใส่ตัวปริงเพื่อให้ปริงมันหลุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างแผลให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำสบู่นะคะใช้ผ้าสะอาดกดแผลเอาไว้สักประมาณ 2-3 นาทีเลือดอาจจะซึมนานกว่าปกติเพราะว่าไอสารกันเลือดแข็งจากตัวปริงเนี่ยมันทำงานเต็มที่แล้วก็อาจจะทายาฆ่าเชื้อนิดนึงแล้วกันนะคะนี่คือใครที่เจอปริงในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าแหล่งธรรมชาติช่วงนี้นะคะเจอกันเยอะมากเลยเมื่อวานนี้เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ ที่ลาดพร้าวประมาณซอยร้อยลาดพร้าว130นะคะมีปริงค่ะเยอะมากนะคะก็น่าจะมาจากคลองนั่นแหละเนาะคลองแสนแสบก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะนี่คือสถานการณ์ปริงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งสำหรับตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็น่าจะสถานการณ์น่าจะทำให้น้ำลดนะด้วยดีนะในวันนี้และพรุ่งนี้หวังว่าอย่างนั้นเนาะหลายคนก็อาจจะต้องหยุดงานอีกสักวัน2วันนะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยสู้ๆกันต่อไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะมีคุณจามอนมาด้วยนะคะวันนี้เขาลา1วันสวัสดีค่ะ
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95